0: ทางวุฒิสภาเขาตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเธอซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะคุณซาร่าดูเตเต้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบรวมถึงเรื่องที่เราคุ้นๆก็คือที่เธอโมโหนะและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภริยาและคุณมาร์ตินโรมูอัลเดสนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นคัซซินกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะคะก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกถอดถอนด้วยข้อหาเดียวกันนี่แหละในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทางศาลฎีกาได้มีการสั่งระงับด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคแล้วก็มีการไต่สวนในวุฒิสภาต่อนะคะและคดีเนี่ยถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในปีนี้โดยคณะกรรมการของสภาเนี่ยมีมติว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการถอดถอนค่ะตัวเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเธอบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นไม่มีผลอะไรกับชีวิตเธอนะคะแล้วก็ปฏิเสธเข้าร่วมการไต่สวนโดยระบุว่ากระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยมีแรงจูงใจมีอินฟลูเอนซ์ทางการเมืองค่ะการลงมติครั้งล่าสุดนี้นะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นชอบให้ถอดถอนถึง257คนจากจำนวนผู้เข้าประชุม290คนซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์1ใน3ที่จำเป็นต่อการส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภานะคะแต่ว่าผลการพิจารณาในวุฒิสภาเนี่ยก็ยังคาดเดาได้ยากค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองนะเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องการต่อรองเรื่องพันธมิตรทางการเมืองการจับขั้วการคุยกันหลังไมค์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องอำนาจนะบางทีมันไม่ถาวรมันมีขึ้นสุดแล้วมันก็มีค่อยๆสไลด์ลงก่อนหน้านี้คุณพ่อของเธอคุณโรดริโกดูเตเต้เนี่ยก็มีอำนาจอย่างมากนะคะแล้วตัวท่านเองก็ได้มีการประกาศนโยบายบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกินกว่าเหตุนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับอาชญากรอันนี้โดยมุมมองของท่านนะคะหรือว่าการค้ายาเสพติดโดยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากเกินไปนะก็เลยส่งผลทำให้สั่นคลอนต่ออำนาจที่มีในช่วงที่ผ่านมานะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า Philippines VP Sara Duterte impeached for a second time
1: ก็เรียกว่าเอ๊ะนี่พูดถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะการเมืองฟิลิปปินส์
0: ใช่ค่ะยังไงนะ
1: ก็เรียกว่าก็ดูเดี๋ยวมีมุ้งมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ
0: มีบ้านใหญ่
1: ก็ดูกันต่อมีบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านนู้นบ้านนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์เขาบอกถ้าเกิดเธอรอดคราวนี้ไปได้เนี่ยนะก็คงคิดว่าสงครามใหญ่ระหว่างสองตระกูลนี้ก็คงจะต้องเกิดกันขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้เป็นได้สมัยเดียวนะก็
0: แต่ยาว
1: ไปก
0: ็ยาวกว่าประเทศอื่นๆสมัยหนึ่งของเขาค
1: ่ะได้ครั้งเดียวผมพากันไปดูที่จีนบ้างนะครับในเรื่องของการที่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ทุกๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาไปก่อนที่จะไปเข้าสู่ส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะก็จะประสบกับเรื่องของการลดลงของประชากรแล้วก็ประชากรก็มีอายุยืนยาวขึ้นก็คือคนในสูงวัยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนสูงวัยเยอะขึ้นก็จะต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจีนนะครับก็เลยมีการสร้างบุคลากรพยาบาลที่แข็งแกร่งท่ามกลางการผลักดันด้านการดูแลด้านสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Committee เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยมีพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นถึง 29% นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2563จนถึงปี2568โดยเขาบอกว่าตอนนี้มีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยจำนวนรวมเกินกว่า6,600,000คนนะครับภายในสิ้นเมื่อนับถึงสิ้นปี2568พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร 1,000 คนนี้เพิ่มขึ้นจาก 3.34 คนนะครับในปี2020หรือ2500

0: 2563นะครับเป็น 4.32 คนในปี2568นะครับแล้วก็ 80% ของบรรดาประชาพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมีวุฒิสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า 90% ของพยาบาลวิชาในสาขาเนี่ยมีความต้องการสูงมากแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรรวมถึงเรื่องพยาบาลที่มีสมรรถนะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลผู้สูงอายุกุมารเวชศาสตร์แล้วก็การดูแลผู้ป่วยหนักแล้วก็การดูแลโรคติดต่อเชื้อทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมให้เฉพาะทางทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับเป็นความพยายามของจีนนะครับที่ในการที่จะรับมือกับอนาคตในภาคหน้านะครับซึ่งก็มาแล้วแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นในสังคมจีนครับ
1: ค่ะจริงๆสถานการณ์บ้านเขาก็คล้ายกับบ้านเรานะคะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการมีความรักการแต่งงานมีเบบีมีลูกเกิดใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ว่าฝึกกันแป๊บๆแล้วสามารถจะมาทำงานได้เลยนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนบ่มเพาะอ่ะจีนอีกเรื่องนึงค่ะพี่ต้นขาเพราะว่าตอนนี้น่ากังวลเหมือนกันแต่เราก็ต้องกังวลของไทยเราเองด้วยนะคะก็คือจีนเนี่ยในปัจจุบันเขาเจอสถานการณ์ด้านประชากรเพราะว่ายอดจดทะเบียนสมรสในไตรมาสแรกของปีนี้ที่จีนเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเกิดขึ้นของโควิดนะคะปี2020โดยที่มีจำนวนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสเพียงแค่1,690,000กว่าคู่เท่านั้นเองลดลง 6.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยเทียบกับช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเลยตอนนั้นไม่สามารถเจอไม่สามารถใกล้ไม่สามารถรักกันได้หรือว่ารักก็ต้องห่างไกลไปนะปี2020เนี่ยตอนนั้นคนแต่งงานคนจดทะเบียนก็ต่ำมากแต่ว่าตอนนี้มันสูงกว่าติดหนึ่งเนาะเขาบอกว่าต่ำผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วไตรมาสแรกของจีนเนี่ยจะเป็นฤดูแต่งงานค่ะบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันมงคลนักวิเคราะห์เนี่ยจับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในสังคมจีนการมีบุตรโดยไม่สมรสเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับมากนักคือคุณจะมีลูกกันได้คุณต้องแต่งงานก่อนไงต้องจดทะเบียนสมรสก่อนดังนั้นยอดการแต่งงานมักจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดในปีถัดไปโดยตรงค่ะเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นวิกฤตระดับประเทศนะคะเพราะว่าจีนเองมีปัญหาประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะอัตราการเกิดเนี่ยดิ่งอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่สังคมบ้านเขาเหมือนที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วค่ะข่าวนี้มาจาก Reuters นะคะ China's marriage numbers plunge to COVID era low as population woes deepen คือตอนนี้นอกจากเรื่องคนเครียดเนาะก็ยังมีเรื่องความสุขส่วนตนช่องทางการเสพสื่อการดูหนังการดูแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้คนจะมาสบตากันไปเดทมันก็ลดลงด้วยนะคะรวมถึงหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเดทกันทีนึงเนี่ยใช้เงินเยอะกินข้าวร้านดีๆดูหนังส่งความรักไปให้ถึงใจเธอเนี่ยมันต้องใช้งบนะคะก็เลยอาจจะเป็นผลทำให้หลายๆประเทศที่มีความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและเป็นชาติกำลังพัฒนาเนี่ยคนรักกันแต่งงานกันมีลูกกันน้อยลงค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์นะที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆนานาแต่ว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่เหมือนคนนะยังไงก็สู้คนไม่ได้นะครับ
1: ก็พัฒนาอย
0: ู่ในช่วงหน้าก็พัฒนากันต่อไปในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมไปรู้จักกับอังคลอชนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงนะครับที่จะมาใช้แก้ไขปัญหาทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาจะใช้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทัน

ทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Court News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้ว

0: Good Morning อาเซียน
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องอันคลอสค่ะใช่กลไกแก้ทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณสุภลักษณ์กัญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหคเนพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณสุชาติและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอันคลอสไม่ใช่อังเคิลนะคะแต่ว่ามันคืออะไรคะมีความสำคัญต่อข้อพิพาททางทะเลและระหว่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
4: อังคลอสในภาษาไทยเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1982หรือประมาณ2525นะครับก็นักกฎหมายทั่วไปก็เห็นว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญสำหรับการปฏิบัติในทางทะเลนะครับตัวอังคลอสเนี่ยตัวบทมันมีอยู่ทั้งหมด17ภาค320มาตราบวกด้วยภาคผนวกและความตกลงต่อท้ายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเนื้อหาสาระของมันเนี่ยนักกฎหมายเรียกว่ามันเป็นทั้งสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติอยู่ในนั้นหมายความว่าบอกด้วยว่าไอ้นี่คืออะไรจะต้องทำยังไงถ้าหากเกิดกรณีวิพาทจะต้องทำอะไรบ้างนั้นก็ถือว่าทั้งครอสเป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ใช้ในการบริหารจัดการทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับทะเลก็ไม่เฉพาะเรื่องไหลทวีปที่มีการพิพาทกันเรื่องเขตการกำหนดเขตเรื่องการวิจัยการประมงต่างๆนานาก็รวมอยู่ในอังคลอสทั้งสิ้นครับ
3: ท่านครับแล้วอย่างอังคลอสเนี่ยมีอำนาจบังคับใช้ในประเทศคู่กรณีอย่างเรากับกัมพูชายังไงบ้างครับเพราะว่าเราทั้งสองประเทศนี้ลงนามในสัตยาบันนี้ไหมครับ
4: คือกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปแหละนะครับก็คือเมื่อสมัครใจเข้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วก็ภาคบังคับมันเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่จะก่อให้เกิดการภาคบังคับได้นะครับในอังคลอสก็คล้ายๆกันครับก็มีส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือการประนอมภาคบังคับหมายความว่ากรณีเกิดการพิพาทแล้วเนี่ยก็จะมา เจรจาไกล่เกลี่ยกันนักกฎหมายบางคนเรียกไอ้ conciliation เนี่ยว่าแปลว่าไกล่เกลี่ยแต่กระทรวงการต่างประเทศแปลว่าการประนอมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือมาประนีประนอมยอมกันแล้วก็เจรจากันว่าจะเอายังไงโดยที่ทางเขาจะให้กลไกหลายอย่างนะครับในการช่วยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทอันนี้นะครับหนึ่งถ้าประนอมกันฉันมิตรก็มีรูปของคณะกรรมการนะครับเรียกกันมาที่การประนอมนะครับมีอยู่จำนวนให้ตั้งในกฎหมายเขียนบอกว่าให้ตั้ง5คนก็ฝ่ายละ2คนแล้วก็4คนนั้นก็จะไปเลือกประธานใหม่คนนึงเขามีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเลขาธิการสหประชาชาติจะทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญอันนี้คณะกรรมการนี้ก็ทำได้2ลักษณะมันมีการประนอมฉันมิตรกับการประนอมพรรคบังคับภาคบังคับหมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเริ่มกระบวนการแล้วประเทศคู่กรณีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมไม่ตอบรับหนังสือเชิญไม่ส่งคนไปให้การชี้แจงใดๆทั้งสิ้นกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะไม่สะดุดหยุดลงก็คือสามารถดำเนินการต่อไปได้จนจบสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือการประนอมภาคบังคับมีอีกอันหนึ่งที่ใช้กลไกในการแก้ไขข้อพิพาทนั้นมีลักษณะของการตัดสินพิพากษานะครับก็จะมีศาลกฎหมายทะเลอันหนึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันหนึ่งแล้วก็อนุญาโตตุลาการทั่วไปอันหนึ่งและอนุญาโตตุลาการพิเศษอันหนึ่งก็มีทั้งหมด4กลไกนะครับอันหลังเนี่ยก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การประนอมที่ใช้คณะกรรมการเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหมายความว่าเขาบังคับให้กระบวนการมันเริ่มดำเนินการต่อไปได้แต่บังคับให้คู่ความเนี่ยคู่กรณีปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ก็คือถ้ามันมีผลออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศคู่กรณีจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่ว่าตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ครับ

0: ค่ะพูดค่ะค่ะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับและใน4วิธีการนี้นะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการไหนนะครับท่าน
2: ตอนนี้เท่าที่กัมพูชาประกาศออกมานะครับทางสื่อมวลชนหรือว่าได้แจ้งความจำนงกับฝ่ายไทยเป็นวาจาเมื่อมีการพบกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้การประนอมภาคบังคับน่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับก็อย่างเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศเนี่ยไทยและกัมพูชาเนี่ยได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าจะไม่รับขอบเขตอำนาจศาลทะเลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นมันก็เหลือกลไกให้เลือกก็เป็นกลไกการในเชิงคณะกรรมการก็ผลของมันก็จะไม่ผูกพันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเริ่มไปฝ่ายเดียวจนจบสิ้นกระบวนความได้ครับ
0: การประนอมภาคบังคับถ้าหากว่าไทยยอมเจรจาภายใต้กรอบนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการเสียเปรียบทางด้านอธิปไตยหรือเปล่าคะ
2: คำว่าเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันก็พูดตามความรู้สึกส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในหลักการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการระงับข้อพิพาทใดๆเนี่ยมันมีหลักอันสำคัญอยู่เขาเรียกว่า equitable solution หมายความว่าทำให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดนะครับกรณีของไหลทวีปอย่างที่ไทยกับสไทยก็ใช้เรียกว่าเส้นมัธยะนะครับคือวัดระยะมาเท่าๆกันโดยมีหลักก็คือว่าให้ดูความได้สัดส่วนกับชายฝั่งและให้ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ค่อยมาสรุปว่าแบ่งกันแบบนี้ละมันเที่ยงธรรมไหมมันเป็นธรรมไหมมันอาจจะไม่หมายความว่าแบ่งเท่าๆกันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะที่จะแบ่งเท่าๆกันเนื่องจากว่าชายฝั่งของไทยก็ยาวกว่าชายฝั่งกัมพูชาก็สั้นกว่าแคบกว่าเพราะฉะนั้นเลยคำว่าความเป็นธรรมมันก็คือได้สัดส่วนพอเหมาะพอสมกับสิทธิ์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับหลายทวีปก็เหมือนกันเป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือเมื่อจะใช้ทรัพยากรเมื่อจะเคลมสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอังครอสก็จะให้กลไกเอาไว้แล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดให้คู่กรณีพอใจนะครับ
0: พอใจเสร็จแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามนี่เป็นยังไงคะ
2: มันก็มีกรณีหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีเคสกรณีของจีนกับฟิลิปปินส์ที่การพิพาทกันเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นะครับอันนั้นเขาเลือกใช้กลไกในการตัดสินก็คือใช้ PCA ก็เรียก Permanent Court of Arbitrary เนี่ยก็คือคณะอนุญาโตตุลาการประจำนะครับก็ตัดสินใช้เวลา3ปีพอตัดสินแล้วจีนประกาศไม่ยอมรับผลการตัดสินอันนั้นแต่ก็กระบวนการสิ้นสุดลงใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อพิพาทไม่จบลงนะครับทุกวันนี้ก็ยังพิพาทกันอยู
0: ่
2: มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับพิพาทกันอันนี้เลือกใช้การประนอมภาคบังคับเหมือนกันใช้คณะในรูปของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา2ปีก็สิ้นสุดกระบวนความในการทำคณะกรรมการเนี่ยทำเป็นรายงานข้อเสนอแนะออกมาแล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเช่นว่านั้นก็สามารถยุติข้อพิพาทได้นะครับแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ายังกินกันไม่ลงทับซ้อนอยู่อันเนี้ยก็เพื่อเกิดความเที่ยงธรรมก็เลยมีข้อเสนอทำมาตรการชั่วคราวก็คือให้พัฒนาร่วมกันแต่อันหลังนี่ก็ยังไม่คือมีความล่าช้านะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่โดยรวมๆก็สามารถพูดได้ว่ากรณีเนี่ยประสบความสำเร็จตามสมควรก็คือสิ้นกระบวนการตัดสินได้แล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยนี่ก็กำลังเล็งๆอยู่ว่าเราจะใช้แนวเนี้ยเป็นแนวในการปฏิบัติว่าโอเคเมื่อคณะกรรมการว่าอย่างไรเราก็ยินยอมพร้อมใจว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับถ้าไม่ยอมกันก็ไม่มีใครได้อะไรสักอย่าง
1: ท่านครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีการประนอมภาพบังคับของอังคอสแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติ

0: ตามเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อังคลอสเนี่ยมาแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ไหมครับ
1: คือในสากลโลกตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็คือเจรจากันแบบทวิภาคีซึ่งก็คือที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนั้นก็คือ MOU 44นั่นแหละก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีและวิธีที่2ก็คือใช้อังคลอสซึ่งก็จะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคือในรูปของศาลบ้างในรูปของคณะกรรมการบ้างนะครับอันนี้ก็มันก็มีอยู่วิธีแค่นี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วไม่ได้ไม่พอใจผลการพิจารณาข้อเสนอแนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ย ก็กลับมาเจรจากันใหม่นะครับอาจจะมารื้อฟื้น MOU 44ก็ได้หรือว่าแก้ไขเพิ่มเติม MOU 44หรืออะไรก็ได้หรือทำเป็น MOU ฉบับใหม่ก็ได้ทำความตกลงอันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือในกฎหมายของอังกฤษเขียนไว้ชัดเจนในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่มีข้อกำหนดมันขึ้นอยู่ความจำเป็นของสองชาติแต่ความจำเป็นของไทยตอนนี้คือว่าเรากำลังขาดพลังงานใช่ไหมครับกัมพูชาก็กำลังจะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นก็ความจำเป็นที่จะประนีประนอมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็ค่อนข้างจะมา
2: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างการใช้อันคลอสแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ทำแล้วเป็น success case ประสบผลสำเร็จมีไหมคะ
1: ก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่สำเร็จ 100% แต่ก็มีบางส่วนที่สำเร็จกรณีอย่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียที่เราให้ฟังนะครับอันนั้นเขาสำเร็จไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่สำเร็จเขาก็สามารถเดินหน้าก่อนที่ไม่สำเร็จเลยก็กรณีจีนฟิลิปปินส์เพราะว่าอำนาจของสองประเทศไม่เท่ากันจีนก็เป็นภาคีอังคลอสฟิลิปปินส์ก็เป็นภาคีอังคลอสแต่พอตกลงกันแล้วจีนไม่พอใจผลของมันก็ทำเป็นเพิกเฉยเสียแล้วก็ยังพิพาทกันอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปิริตของความร่วมมือแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นแล้วครับ
0: อย่างกันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับเขาก็พิพาทกับอินโดนีเซียพิพาทกับบรูไนพิพาทกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างไรในการเจรจากันนะครับ
1: จีนนิยมใช้จีนนิยมใช้การเจรจาแบบทวิภาคีครับแต่ว่าก็มีบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขาก็ทวิภาคียังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีอำนาจเยอะทั้งอำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองอำนาจทางการทหารดังนั้นก็เลือกใช้กลไกที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอภาพของอังคลอสนะครับแต่ผลก็อย่างที่ว่าเมื่อประเทศใหญ่แสดงมหาอำนาจแสดงอำนาจขนาดนั้นเนี่ยประเทศเล็กก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่กอดไอ้คำพิพากษาคำชี้ขาดอันนั้นเอาไว้ถ้าวันข้างหน้าจะต้องมีการเจรจากันเอาล่ะสมมติว่าจีนยอมเจรจานะครับฟิลิปปินส์ก็จะได้ประโยชน์ก็คือเนี่ยมันเคยมีคำพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นให้เดินตามแนวนี้ในการเจรจาก็ได้อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้พอใจทั้งฝ่ายก็ทำได้นะครับเมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวย
2: เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการประนอมภาคบังคับจริงๆคำมันดูย้อนแย้งนิดนึงประนอมภาคบังคับก็แต่ก็เทก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าและจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะสำหรับกลไกการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างเราและกัมพูชานะคะเช้านี้ขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะ
1: คร
2: ับ
0: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับก
2: ็
0: เป็นให้ข้อมูลกันชนิดที่เรียกว่าเราได้ไปคิดกันต่อเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรู้กันต่อไปว่าเราจะเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับกับของอังคลอสกับกัมพูชาเมื่อไหร่นะครับ
2: ค่ะวันนี้รายการ Good Morning ASEAN หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและทีมงานของเราลาไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีวันอังคารที่มีความสุขสดใสสดชื่นตลอดวันนะคะ
0: คร
3: ับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวของคุณทักษิณนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะโดยทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หวนคืนสู่อิสรภาพหลังได้รับการพักโทษสวมกำไล EM ก้าวพ้นเรือนจำกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่วมท้นทั้งจากครอบครัวคนใกล้ชิดส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งมวลชนคนเสื้อแดงก็เปิดปากบอกสื่อนะคะว่าถูกคุมขังในเรือนจำ8เดือนไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวรวมทั้งภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเช่นกันค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะแห่รับกลับบ้านอบอุ่นเข้มทักษิณด้วย11เงื่อนไขปล่อยมุกจำศีล8เดือนอนุทินดีใจกับนายเก่าเอกนิติชี้กู้400,000 ล้านไว้ต่อสู้3วิกฤตซับซ้อนเท้งซัด200,000 ล้านไม่ด่วนทักษิณยิ้มร่าโล่งใจได้พักทอดพ้นคุกกลับบ้านจันทร์ส่องล่าปล่อยมุกไปจำศีล8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วลูกหลานญาติมิตรแฟนคลับแห่ต้อนรับสุดอบอุ่นอิงโผกอดพ่อเป็นคนแรกโพสต์ซึ้งเรามีกันและกันขอบคุณเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาอดีตนายกไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติรับทราบ11เงื่อนไขพักโทษคุมเข้มห้ามออกนอกเขตกรุงเทพและห้ามออกนอกประเทศอนุทินดีใจด้วยกับนายเก่าโต้กอนอย่ามาข่มกันเมินเปรียบเทียบกู้เงินยุครัฐบาลหนูมาร์กเอกนิติแจ้งจำเป็นออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านสู้วิกฤตซับซ้อนชี้เงินเฟ้อจ่อพุ่ง 4-5% ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรกกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญณัฐพงษ์ฉะสอดไส้200,000 ล้านปรับโครงสร้างพลังงานไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจี้ระงับใช้งบ200,000 ล้านไม่เร่งด่วนซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพนะคะของคุณทักษิณ2ภาพค่ะภาพแรกนะคะคีย์เวิร์ดค่ะเตรียมสุขนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยิ้มสดชื่นสวมกอดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตอย่างแนบแน่นท่ามกลางลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนกลางพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่พร้อมใจกันมาต้อนรับก่อนเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่าหลังได้รับการพักโทษโดยมีเงื่อนไข11

0: ข้อคุมประพฤติต่อไปอีก4เดือนส่วนอีกภาพค่ะคีย์เวิร์ดนะคะพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินยิ้มทักทายรับดอกกุหลาบจากพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับหลังได้รับพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมมีเงื่อนไขคุมประพฤติต่ออีก4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายนส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเช่นกันค่ะแมวไปจำศีลมาจันทร์ส่องลากคึกทักษิณดีดาหลุดพ้นลูกกรงบอกเข้าไปจำศีลมา8เดือนจำอะไรไม่ได้แล้วอิงโพสต์ต้อนรับเสาหลักจันทร์ส่องลากคืนรังขอบคุณที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดเสมอด้านคุมประพฤติขึงขังติดกำไร EM ทันทีขีดเส้นห้ามออกนอกจังหวัดละรายงานตัวทุกเดือนขณะที่อนุทินดีใจนายเก่าพ้นห้องขังหาจังหวะดอดเยี่ยมจตุพรฝากให้คิดไม่ถอดลายชักใยการเมืองเจอ2เงื่อนไขชักกระตุกกลับสังเตยาวค่ะ
1: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวโดยระบุว่าในฐานะอดีตผู้ใต้บังคับบัญชายินดีที่ได้เห็นนายทักษิณกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนในฐานะคนที่เคารพนับถือกันมานานครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฝากของรัฐสภาก็มีประเด็นที่ต้องจับตาครับเมื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายกรจติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการออกพรก.ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยนายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าจะรีบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันต่อกระบวนการพิจารณากู้เงินที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนทักษิณยิ้มราดทักคนเสื้อแดงไปจำศีลมา8เดือนโผกอดครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเท้งนำยื่นตีความพ.ร.ก.กู้ทักษิณออกเรือนจำครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยเสื้อแดงยินดีต้อนรับแบบอบอุ่นเผยไปจำศีลมา8เดือนด้านอนุทินยินดีมีโอกาสจะไปพบปชน.และประชาธิปัตย์ชงประธานสภาส่งสารตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะลุ้นศาลที่ชี้ขาดกู้เงิน14พฤษภาคมสภาเมินถกพ.ร.ก.ชงครม.ปรับแผนก่อหนี้ฝ่ายค้านยื่นโสพลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งพ.ร.ก.กู้เงิน200,000 ล้านบาทเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขัดมาตรา172ซัดสอดไส้หวังตีเช็คเปล่าเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันกรวีชี้14พฤษภาคมสภาไม่มีถกพ.ร.ก.เพราะส่งเรื่องตีความทำยติตั้งกรรมธิการวิสามันเป็นหมันเอกนิติยกตัวเลขเงินเฟ้อสะท้อนความเร่งด่วนชี้หากช้ากระทบวงกว้างเตรียมชงครม.ปรับแผนก่อหนี้อนุทินเน็บกฎหมายแม้มี5หน้าแต่สะท้อนประสิทธิภาพคนทำงานเป็นกับคนยังไม่เคยทำงานค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของแลนบริดจ์นะคะเมื่อวานนี้เพจ Facebook พรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าเคลียร์ชัดแลนบริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงสยบข่าวลือพรบ SEC กับแลนบริดจ์ความเข้าใจผิดโครงการแลนบริดจ์คือโครงการเดียวกับพรบ SEC ความจริงร่างพรบ SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนบริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่สถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ด้านไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทาง

0: เศรษฐกิจให้ประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยทิ้งแลนด์บริดจ์หากคนพื้นที่ไม่เอาสวจี้ถามรัฐบาลเดินหน้าแลนด์บริดจ์ส่อเอื้อนายทุนแนะให้ทำประชามติเชิงพื้นที่ด้านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแจงไม่ได้เร่งรัดแต่ต้องทำเพราะสถานการณ์เปลี่ยนพร้อมเดินตามขั้นตอนและเงื่อนไขกฎหมายภูมิใจไทยแจ้งผ่านเพจแลนด์บริดจ์ไม่เกี่ยวพ.ร.บ. SEC ที่ตกไปแล้วยันหากศึกษาพบไม่คุ้มค่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขู่ดำเนินคดีคนบิดเบือนเครือข่ายประชาชนกระบี่ยื่นจดหมายบี้ส.ส.ภูมิใจไทยยกเลิกนัดบุกทำเนียบทวงคำตอบ22มิถุนายนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่กรณีข่าวลือนะครับว่าไทยเนี่ยตกลงใช้กลไกประนอมภาคบังคับของสหประชาชาติในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวว่าไทยตกลงจะใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UN CLOS นะครับเพื่อยุติการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและระบุว่าตามขั้นตอนนะครับหลังจากการยกเลิก MOU CC ทั้ง2ฝ่ายต้องเน้นการเจรจาทวิภาคีให้ถึงที่สุดก่อนส่วนกลไกอื่นๆเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายที่ต้องยินยอมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนายเสียสักก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับถึงท่าทีของกัมพูชาที่มักจะสรุปความเห็นฝ่ายเดียวผ่านสื่อก่อนจะเริ่มการหารือซึ่งมองว่าเป็นการสไตล์การเจรจาเพื่อสร้างความได้เปรียบพร้อมกับตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนควรเริ่มต้นด้วยความจริงใจและเปิดกว้างต่อกันสำหรับการพบปะกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนเมเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือในระดับนโยบายเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการคำให้คำมั่นหรือว่าข้อตกลงผูกพันใดๆโดยที่ฝ่ายไทยก็ย้ำชัดนะครับก่อนที่จะขยับไปถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนทั้งสองประเทศต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ก่อนนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาในครั้งนี้รัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายสูงสุดคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านให้กลับมามั่นคงและเรียกร้องให้กัมพูชาปรับทัศนคติการทำงานร่วมกันใหม่ไม่ควรมุ่งหาชัยชนะฝ่ายเดียวหรือว่าบิดเบือนผลการหารือเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ควรที่จะหาทางออกร่วมกันให้เป็นธรรมที่สุดนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกต.ย้ำชัดอนุทินถกมาเน็ตไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเขมรอ้างอันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลเสียสักย้ำชัดเจนคุยผู้นำหุ่นมาเน็ตและอนุทินไม่มีการให้คำมั่นใดๆขอให้มั่นใจไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบขณะที่เขมรอ้างไทยต

0: ตกลงใช้อันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมวุฒิสภาค่ะโดยมีวาระการพิจารณายติเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอนะคะซึ่งนายนพดลก็ได้กล่าวเสนอยติว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆจึงเสนอยติมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางด้านนางสาวอัชราพันธ์หอมรสสว.ค่ะได้กล่าวสนับสนุนยติว่าเราอาจจะภูมิใจที่ต่างชาติเพื่อนร่วมโลกหนีร้อนมาพึ่งเย็นเลือกใช้แผ่นดินของเราเป็นที่พึ่งพิงซึ่งประเทศไทยเราเปิดรับชาวต่างชาติมาโดยตลอดเช่นชาวจีนพ้นทะเลชาวมอญลี้ภัยจากสงครามเมียนมานอกจากนี้ยังมีชาวเปอร์เซียชาวอินเดียฝรั่งชาวต่างชาติเหล่านี้ได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ในปัจจุบันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นการยึดครองแล้วเกิดการสร้างรัฐซ้อนรัฐเช่นกรณีชาวยิวบนเกาะพังงานที่สะท้อนว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่ได้มาแค่การท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยเป็นนอมินีตั้งรกรากสร้างชุมชนจนเกาะพังงานกลายเป็นเทลอาวิฟ2สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือมีการสร้างโรงเรียนปิดซึ่งอาจจะมีการบ่มเพาะเด็กของตนเองด้วยอุดมการณ์ที่ตัดขาดจากสังคมไม่เรียนรู้เคารพกฎหมายของไทยซึ่งก็กังวลว่าอาจจะมีการปลูกฝังความรุนแรงและในอนาคตอาจจะไม่สามารถรับมือได้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแฉนอมินียึดไทยสร้างรัฐซ้อนรัฐหนูลุยเกาะพังงานสว.ถลกปัญหานอมินีต่างชาติยึดไทยประทุมเดือดเป็นสวรรค์ของทุนเทาเพราะข้าราชการบางกลุ่มคนไทยกลายเป็นลูกจ้างลั่นเหิมเกริมไปแล้วอัชรพันธ์ห่วงสร้างรัฐซ้อนรัฐบ่มเพาะอุดมการณ์ปิดแยกขาดสังคมสร้างโลกใบที่2เป็นระเบิดเวลาทั้งประเทศโฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงาน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจยันไม่ปล่อยทุนสีเทาแย่งงานคนไทยค่ะ
0: ครับเมื่อวานช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเร่งนำตัวนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีสะสมระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับหลังจากผู้ต้องหาเกิดอาการชักเกร็งอย่างรุนแรงในระหว่างกระบวนการคัดกรองรับตัวเข้าสู่เรือนจำครับจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนายหมิงเฉินนะครับก็มีสภาวะเครียดจัดและปฏิเสธการรับประทานอาหารมาต่อเนื่องรวม3วันจนกำลังเข้าสู่วันที่4นะครับโดยดื่มเพียงน้ำเปล่าเท่านั้นส่งผลให้ร่างกายอยู่ในสภาพอ่อนเพลียสะสมจนเกิดอาการชักเกร็งในที่สุดล่าสุดทีมแพทย์ก็ได้ทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือและก็ให้ยาเพื่อลดอาการเกร็งช่วยให้เกิดความผ่อนคลายโดยระบุว่าต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณครับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10นายเข้าดูแลความปลอดภัยควบคุมตัวอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันสำหรับคดีของนายหมิงเฉินซันนะครับถือว่าเป็นคดีที่ถูกจับตาอย่างมากเนื่องจากว่าการตรวจยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดร้ายแรงในแหล่งพำนักของชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงที่มาและจุดประสงค์ของการซุกซ่อนอาวุธดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีมีการสั่งคุมเข้มคัดกรองวีซ่าทุกประเภทและมีการปรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมืองของชาวต่างชาติขนาดใหญ่โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างชาติแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบต่างๆทั้งวีซ่านักเรียนนักลงทุนและการแต่งงานกับคนไทยแต่ว่ากลับมาประกอบธุรกิจนอมินีหรือว่ามาก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อประเทศในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนวีซ่าทุกประเภทโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีการเสนอแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ซึ่งทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้น

0: โดยเงินจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวในการอนุมัติวีซ่าอีกต่อไปแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบประวัติและมิติอื่นๆร่วมด้วยทางนี้รัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะไม่กระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการคัดกรองเพื่อความมั่นคงโดยเปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจากเดิมที่มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนแทนนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับคุมหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเร่งสอบปมปืนตำรวจสายไหมตำรวจส่งหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเครียดหนักไม่กินข้าวไร้ญาติประกันตัวผบชน.สอบย้อนกลับ3ทอดปืนตำรวจสายไหมหึ่มผิดเงื่อนไขฟันวินัยอาญาดึงปอตรวจเส้นเงินเช็คข้อมูลโทรศัพท์ครับ
1: ไปที่เรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะคะความคืบหน้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านได้ตอบกลับข้อเรียกร้องการเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจการหย่าศึกของสหรัฐอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดว่าอิหร่านขอเสนอการยุติสงครามและการค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกับการที่กองทัพสหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลแต่ฝ่ายสหรัฐจะต้องยอมรับว่ารัฐบาลอิหร่านจะเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสต่อไปซึ่งข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับไปยังสหรัฐนะคะยังระบุถึงจุดยืนต่างๆของอิหร่านอีกหลายข้อค่ะจากนั้นนะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเพิ่งได้อ่านเงื่อนไขที่รัฐบาลอิหร่านตอบกลับมาบอกเลยว่าไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์หัวร้อนปัดข้อเสนออิหร่านประกาศยื้อสงครามบุกชิงแร่ยูเรเนียมสหรัฐอิหร่านยังไร้แววสันติภาพหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอสหรัฐพร้อมยุติสงครามแต่ต้องแลกกับการที่สหรัฐเลิกปิดล้อมทางทะเลเลิกคว่ำบาตรและหยุดยิงในเลบานอนรวมถึงอิหร่านได้เป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสส่วนปัญหานิวเคลียร์ยอมระงับการเสริมความเข้มข้นแร่ยูเรเนียมแต่ไม่รื้อถอนศูนย์พัฒนาส่งผลทรัมป์ควันออกหูโต้ผ่านสื่อโซเชียลซัดอิหร่านยับลั่นยอมรับไม่ได้ประกาศศักดาพร้อมลุยเพื่อได้ครอบครองแร่ยูเรเนียมของอิหร่านด้านผู้นำยิวร่วมย้ำสงครามไม่มีวันจบตราบใดอิหร่านยังมีศูนย์พัฒนานิวเคลียร์และให้การหนุนหลังกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank และก็ IMF ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงจริงแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
4: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะตำรวจได้ไปทลายเครือข่ายค้างาช้างข้ามชาติค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายแก๊งใหญ่งาช้างข้ามชาติตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาขอหมายศาลเข้าค้น11จุดใน7จังหวัดทั่วประเทศขุดรากถอนโคนขบวนการค้างาช้างข้ามชาติรวม9คนลักลอบนำเข้าจากประเทศเวียดนามผ่านทางแม่น้ำโขงเปิดขายในกลุ่มลับ Facebook เอิกกระเริกไม่เกรงกลัวกฎหมายหลังชุดสืบสวนปทส.ตรวจพบล่อซื้องาช้างส่งตรวจพิสูจน์พบเป็นงาช้างแอฟริกาตัดสินใจเปิดปฏิบัติการยึดงาช้างของกลางสารพัดรูปแบบหนักรวม250กิโลกรัมมูลค่าเกือบ30ล้านบาท

0: ผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพยอดเงินหมุนเวียน10ล้านบาทค่ะ
1: ครับมาที่เรื่องของการประชุม World Bank แล้วก็ IMF นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีเปรียบภารกิจนี้เหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกซึ่งจะมีรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก200ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมโดยย้ำว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลกและก็ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กลุ่มอำนาจทางการเงินโลกให้เข้ามาในประเทศไทยในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเตรียมฟื้นโครงการนำยางพาราใช้เคลือบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณขอบทางและแนวกันโค้งเพื่อซึ่งผลการทดสอบนะครับก็พบว่าชั้นยางพาราช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บถึงร้อยละ40นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มมูลค่าผลผลิตในประเทศโดยเริ่มตั้งเป้าดำเนินการในพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างริมทางจากหลอดแบบเดิมนะครับเป็นหลอด LED ประมาณ800,000ดวงทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความสว่างและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวพร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังปัญหาการลักขโมยสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและงบประมาณของภาครัฐครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกตุลาคมนี้ 15,000 คนเข้าร่วมพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปรียดไฟทาง 800,000 ดวงครับ
0: มีประเด็นอาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะผู้ช่วยพยาบาลร้อง10ตำรวจเอกซ้อมรู้จักกันในแอปหาคู่หลงรักคบเป็นแฟนกลับคลั่งยาเสียสติกักขังบังคับเสพไอซ์จับแก้ผ้าปล่อยคลิปสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องปวีณาจี้คดีเอาผิด10ตำรวจเอกนอกแถวหลอนยาทำร้ายน่วมหลังรู้จักผ่านแอปหาคู่คบหาได้5เดือนกลับออกลายเสพยาไอซ์จนคลั่งตบตีทุบมือถือจนพังทนไม่ไหวขอเลิกทำทีขอโทษออกอุบายให้พาไปหาหมอรักษาโรคเครียดก่อนพาไปบ้านกักขัง4วัน4คืนจับแก้ผ้าบังคับเสพยาทุ่มคลุมหัวถุงคลุมหัวเกือบตายหลังปล่อยตัวออกมาคิดว่าจะพ้นขุมนรกกลับเจอเรื่องร้ายกว่าเก่าอดีตแฟนหนุ่มส่งภาพตอนมีอะไรกันเข้ากลุ่มไลน์ที่ทำงานและเอารูปไปโพสต์ขายบริการกลุ่มลับอับอายจนต้องลาออกจากงานแถมโดนราวีขู่ฆ่าไม่เลิกค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะเหยื่อ18แจ้งอีกสำนักแก้กรรมเอกสายไหมพาเหยื่อชายวัย18ปีเข้าแจ้งความร้องทุกกองปราบดำเนินคดีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังข้อหาอนาจารเยาวชนชายวัย18ปียืนยันตอนเกิดเหตุสภาพจิตใจย่ำแย่มากที่ออกมาเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกสาเหตุที่ออกมาตีปี๊บช้าเพราะถูกข่มขู่ว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะค่ะ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ย้ำการสร้างความรู้ความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเข้าใจให้ทันเหตุการณ์สื่อสารให้ทันใจทั้งนอกและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสาระสำคัญของเวทีนี้คือการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเชิงรุกสู่สาธารณะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนซึ่งที่ประชุมก็เน้นย้ำว่าการเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาผ่านมิติประวัติศาสตร์และวิชาการถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยทลายช่องว่างทางการสื่อสารทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างแม่นยำแม่ทัพภาคที่4ระบุว่าจะนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการเหตุการณ์ในพื้นที่โดยจะนำฐานข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์จริงเพื่อวางมาตรการรับมือและคลี่คลายเหตุรุนแรงให้ตรงจุดมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อคืนสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนข้อมูลโดย

0: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภูมิใจไทยแจงยิบเคลียร์ชัดโครงการแลนด์บริดจ์ย้ำยังไม่เริ่มและจะไม่ทำหากศึกษาแล้วไม่คุ้มหรือประชาชนไม่ต้องการเพจของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุหัวข้อว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงและมีรายละเอียดพร้อมทำอินโฟกราฟิกอธิบายสยบข่าวลือพ.ร.บ. SEC และแลนด์บริดจ์เรื่องความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพ.ร.บ. SEC ได้อธิบายความจริงว่าร่างพ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่ส่วนสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนโดยยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงสำหรับเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้นคือดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศส่วนคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบระยะเวลา90วันนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังระบุถึง3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนดังนี้1. ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดและ 3. ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุถึงจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยว่าทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญพร้อมยังระบุถึงคำเตือนในการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายลำปางฝนตกหนักทั้งคืนน้ำป่าหลากจากเขาสู่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยทะลักท่วมตำบลแม่ป่าอำเภอเถินอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนที่ตกลงมาตล

0: ทั้งคืนในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดและบางช่วงเกิดฝนตกหนักลงมาจึงส่งผลทำให้เช้ามืดวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากยอดเขาสูงแนวเทือกเขาเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซเขตอำเภอเถินโดยน้ำป่าทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ป่าล้นทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรไปหลายสิบหลังในพื้นที่หมู่บ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยตำบลแม่ป่าอำเภอเถินระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดที่ระดับพื้นบ้านลุ่มต่ำมากก็ท่วมสูงกว่า1เมตรนับเป็นภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมครั้งแรกในปีนี้ซึ่งพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินถือว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าหลากและดำท่วมฉับพลันระดับสีแดงโดยทุกปีมักประสบภัยปีละหลายครั้งและอย่างหนักแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำที่หลากมายังไม่มากเท่ากับปีก่อนๆถือว่ายังหลากมาน้อยแต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านต่างต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอัศวินบกหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่ว

0: ใหญ่เจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
8: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M-Cot 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันที่เก่าเวลาเดิมในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีเจอกันที่เก่าก็ต้องเจอกับคนเดิมๆอย่างปังปอนเหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาได้ตั้งแต่ 8:00 นไปจนถึงเวลา 2:00 นอยากจะฟังเพลงไหนหลังไมค์เพิ่มเติมมาได้เลย0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีไม่ได้มีแต่เพลงเพราะมาเสิร์ฟเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราพูดคุยอัปเดตให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมด้วยค่ะวันนี้หลายคนบอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมตัวเพราะว่าเด็กๆจะเปิดเรียนกันแล้วด้วยส่วนใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะของน้องๆภายในโรงเรียนของจันทบุรีโดยเฉพาะนะคะในอำเภอเมืองจันทบุรีทั้งโรงเรียนสฤทธิเดชนะคะโรงเรียนอนุบาลจันทร์เบญจศรียาแถวนี้ต้องไปตรวจสอบเรื่องของการจราจรก่อนเปิดเรียนกันด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าใกล้เปิดเรียนแบบนี้งานจราจรสภ.เมืองจันทบุรีเขามีการประชาสัมพันธ์เส้นทางในการเดินรถค่ะรวมถึงบริเวณไหนที่จอดได้จอดไม่ได้ก็ไปอัปเดตกันได้ที่ Facebook ของงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีกันด้วยนะคะเพราะว่าเขามีจุดที่ห้ามจอดในช่วงเวลา 6:30 นตอนเช้าถึง 8:00 นและในช่วงเวลา 3:30 นถึง 6:00 นกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะห้ามไปจอดบริเวณขาวแดงรวมถึงทางเข้าออกของโรงเรียนมีจุดห้ามจอดบริเวณทางม้าลายขาวเหลืองแล้วเวลาไปจอดรับส่งน้องๆ นะคะจอดรับส่งอย่างเดียวห้ามจอดแช่เด็ดขาดเลยนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์มาสำหรับผู้ปกครองที่ไปรับบุตรหลานโปรดบอกให้รอในจุดที่นัดหมายกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการขัดขวางการจราจรบนท้องถนนไปดูกันได้นะบริเวณไหนจอดได้บริเวณไหนจอดไม่ได้ที่ Facebook ของงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนำมาทักทายกันในช่วงนี้ด้วยนะคะ

0: เอ็มพัดฮัลโหลวันวาน
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ด

0: เครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียงมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: MCOT จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องราวต่างๆพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยค่ะหลายคนบอกว่าทายถูกแล้วว่าปังปอนจะมาพูดเรื่องของอะไรนะคะร้อนเดี๋ยวฝนเนี่ยหลายคนเกิดปัญหาเรื่องของเป็นหวัดได้เพราะฉะนั้นแล้วเลือกทานเป็นบรอกโคลีก็แล้วกันนะคะจะนำไปนึ่งนำไปต้มหรือนำไปผัดก็ได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเวลาที่อยากจะให้คุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะวิตามินซียังอยู่ครบไม่ควรใช้เวลาในการทำนานเกินไปนะคุณฟังขาอย่างการลวกเนี่ยก็เพียงแค่30วินาทีการผัดก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่านำไปนึ่งสัก30วินาทีก็จะช่วยทำให้มีความนุ่มกรอบนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวนำมาฝากในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นเองค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตาครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากกสทช.เดิมอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่หลังจากกสทช.ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ก็อาจทำให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อนหน้านี้ขณะนี้มี6ชาติอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปแล้วประกอบด้วยกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเต้และเวียดนามส่วนไทยเมียนมามาเลเซียบรูไนและลาวยังอยู่ระหว่างการเจรจาประธานสภาเตรียมส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินวันนี้ระบุสัปดาห์หน้าด่านกฎหมายฟาสต์แทร็กของภูมิใจไทยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่รัฐสภาถ้ายืนยันลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวเรื่องของกฎหมายจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาทิกฎหมาย Fast Track ที่ว่าด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของระบบราชการซึ่งได้พิจารณาและแก้ไขมาจากวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะดูว่าสามารถบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมได้หรือไม่ส่วนกรณีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินนายกรวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะรวบรวมชื่อและยื่นผ่านทางประธานสภาเข้าใจว่าในวันนี้ประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระคาดว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนอนุทินเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันพรุ่งนี้สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร025135251
7: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่ง

0: านด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เอ็มคอร์ดฮิวจัน

ยังคงอยู่ที่ผักในการดูแลตัวเองนั่นก็คือผักตำลึงอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หลายคนบอกว่าหาทานได้ง่ายราคาก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนำไปลวกไปต้มไปทำแกงหรือจะไปกินคู่กับน้ำพริกได้เลยค่ะจุดเด่นของเขามีนะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวิตามินซีเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้อย่างที่บอกไปนำไปลวกทานกับน้ำพริกจะนำไปต้มนะคะกับต้มเลือดหมูจะนำไปต้มเป็นต้มจืดหมูสับก็ได้ค่ะไปทำแกงนะคะก็อร่อยไม่เบาเลยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ตอนนี้อยากจะมองหาผักที่ราคาไม่แพงมีความอร่อยไปทำได้หลากหลายเมนูแล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถป้องกันเรื่องของโรคไข้หวัดได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะมีแคลเซียมไปเสริมสร้างกระดูกได้อีกด้วยก็ลองเลือกดูนะคะสำหรับตำลึงในการไปปรุงอาหารได้หลากหลายค่ะอย่างที่บอกไปบางคนบอกว่าไปทำแกงจืดตำลึงไปทำไข่เจียวตำลึงหรือจะนำไปต้มแล้วเอามาจิ้มกับน้ำพริกก็อร่อยไม่เบาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเคยลองเมนูไหนบ้างพูดคุยแนะนำกันมาได้หลังไมค์นะคะ0394714444ส่งรูปมาอวดก็ได้ผ่านทางเพจอสมทจันทบุรีนั่นเองค่ะ

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: ช่วงนี้ขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจวันด้าในการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะและปังปอนกลับมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา 10 โมงเป็นต้นไปช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Encore Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยแวนด้าอยู่ดี
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัช

0: ลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
0: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
0: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
0: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะและนี่คือรายการเพลงรักจะเพศัตว์ค่ะกลับมาจะเจอท่านผู้ฟังกันที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรียินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอยู่ตรงไหนฟังรายการของเรากันได้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะคะกับการเลือกแป้งเย็นเพศัตว์เย็นๆหอมสดชื่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกท่านที่เลือกแป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยต้องบอกเลย

0: นะคะว่าหอมยั่วยวนยั่วใจนี่แหละก็หลงไหลเนาะความหอมของแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเราอารมณ์หนุ่มๆนะคะวันนี้เลือกแป้งเย็นเภสัชเย็นสดชื่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนค่ะถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมยั่วยวนจะมีอาการอย่างไรก็ต้องเลือกใช้แป้งเย็นเภสัชกันแล้วนะคะแนะนำเลยค่ะว่าทุกสีทุกกลิ่นเนี่ยหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะคะก็จะเป็นสีไหนไปไม่ได้นอกจากสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคามิราหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนเลยนะต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเลือกหาซื้อแป้งเย็นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ชื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: วันนี้ท่านผู้ฟังให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจนะคะในส่วนของสบู่เพศัตค่ะสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานก็อย่าไปว่าเขานะคะเพราะว่าเขาจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็จะได้สดชื่นเพราะการเลือกใช้สบู่เพศัตนั่นเองค่ะมี2สี2กลิ่นให้ได้เลือกจะเป็นสีเขียวไรมิ้นหอมละมุนละมุนค่ะหรือจะเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้ค่ะร้อนร้อนแบบนี้ท่านผู้ฟังเลือกเลยอาบน้ำบ่อยๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าเอผิวเรานี่จะแห้งหรือเปล่าเนาะเพราะว่าสบู่เพศัตเนี่ยอาบแล้วสบายอกสบายใจผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นแล้วเนี่ยยังช่วยทำให้ผิวของคุณกระจ่างใสอีกด้วยค่ะวันนี้เลือกเลยนะคะสีเขียวไรมิ้นมีความหอมนุ่นนวลละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมใสใสกลิ่นผลไม้เลือกเลยเลือกเลยนะคะเชื่อเลยค่ะว่าเลือกสบู่เพศัตแล้วอาบน้ำบ้านเราหอมไปถึงบ้านข้างๆเนาะใช่หรือเปล่านะอ้าวต้องลองค่ะเพราะฉะนั้นความหอมเนี่ยหอมจริงๆต้องยอมรับนะคะวันนี้เรียกหาซื้อสบู่เพศัตได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีวางจำหน่ายทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
0: เชื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจนะคะในเรื่องของการเลือกแป้งเย็นเพสัชเย็นๆหอมหอมสดชื่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าความหอมเนี่ยทำให้คุณสาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนใจถึง 200% ด้วยกันนะคะแป้งเย็นเพสัชมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจหอมแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวค่ะอยากจะตัวหอมๆแบบนี้ความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพสัชเท่านั้นค่ะหอมยั่วๆทุกกลิ่นเลยทาให้ลองแชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ค่ะเลือกได้เลยทั้ง3สี3กลิ่นนะคะท่านผู้ฟังเลือกค่ะซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องแป้งเย็นเพสัช

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
4: แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ท่านผู้ฟังให้ความไว้วางใจและมั่นใจในส่วนของเรื่องราวที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะคะนั่นคือในส่วนของแป้งเย็นเพสัชเย็นๆหอมหอมสดชื่นค่ะแป้งเย็นเพสัชเนี่ยช่วยดูแลในส่วนของการอาบน้ำแล้วก็ฉลมรูปลายด้วยแป้งเย็นเพสัชเย็นๆหอมหอมสดชื่นถ้าอยากรู้ว่าหอมแค่ไหนก็ต้องลองนะคะมีให้เลือกถึง3 สี 3กลิ่นด้วยกันจะเป็นสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนใจหรือจะเป็นสีฟ้าค่ะ

มิ้นเล่าแบบเร้นลับหน้าขนหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไปเลยไม่ยอมห่างไปไหนล่ะนะเลือกหาซื้อแป้งเย็นเภสัชไปใช้กันค่ะและใช้ควบคู่กับสบู่เภสัชนะคะหอมค่ะสบู่เภสัชก็หอมหอมมี2กลิ่นให้เลือกสีเขียวไรมิ้นหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวและสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้ค่ะWhat?

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย

0: มหาไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรวม12รายร่วมกระจายสินค้าที่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน4แสนล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนาสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครงการหรือไม่ว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้งบประมาณก้อนแรกจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่งนอกจากนี้กรมการปกครองยังจะกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถยืนยันว่าจะต้องนำสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะมีการดูแลในเรื่องวัตถุดิบเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางสีหศักดิ์เผยลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันเพื่อรัดกุมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากไปอาจมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงจะลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปในสีหศักดิ์เผยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีวีซ่าหลายประเภทอาจเกินความจำเป็นต้องดูว่าจะยุบรวมได้หรือไม่แต่ไม่ต้องมุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้ประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน30วันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คุมเข้มหน้าโรงพยาบาลหลังนำตัวชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งรักษาบรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปัทธมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเกิดเหตุนายหมิงเฉินซานอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นเวลา3วันและเข้าสู่วันที่4โดยดื่มเพียงน้ำเปล่าประกอบกับภาวะความเครียดทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและให้ยาคลายความเครียดพร้อมเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวก

0: ื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: โทร025135251
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงM-Cut New Time

อยู่ด้วยกันในช่วงของ Mcot ยกนิ้วแบบนี้ช่วงนี้ทุเรียนออกเยอะมากๆเลยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบนะคะในส่วนของทุเรียนสดๆแบบนี้ลองหาไอศครีมทุเรียนมารับประทานกันดูได้เลยนะคุณผู้ฟังค่ะถ้าจะพูดถึงไอศครีมทุเรียนในจันทบุรีมีหลากหลายสไตล์ให้คุณได้เลือกชิมกันค่ะตั้งแต่แบบโฮมเมดนะคะหรือว่าจะเป็นร้านคาเฟ่ที่หลายคนชื่นชอบที่เขานำไปประยุกต์กันค่ะหรือจะเป็นไอศครีมโบราณนะคะที่มีตำนานมากกว่า60ปีที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เขาก็จะมีไอศครีมรสทุเรียนให้คุณได้ไปริมรองรสชาติความอร่อยกันด้วยนะคะหาทานกันได้เลยคุณผู้ฟังและยิ่งตอนนี้ในสวนผลไม้ของจันทบุรีเปิดให้คุณได้ไปริมรองรสชาติความอร่อยของทุเรียนมังคุดแล้วก็ผลไม้อื่นๆในสวนกันเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วที่สำคัญนะคะซิกเนเจอร์ของแต่ละสวนก็อาจจะมีในเรื่องของไอศครีมทุเรียนให้คุณได้ไปริมรองรสชาติความอร่อยกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครชื่นชอบในส่วนของไอศครีมทุเรียนก็สามารถที่จะไปหารับประทานกันได้ที่สวนใกล้บ้านคุณจะเป็นคาเฟ่หรือว่าจะเดินทางไปที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ไปหาไอศครีมทุเรียนอร่อยอร่อยรับประทานกันได้เลยนะคะหรือใครที่เคยทานตรงไหนอยากจะแนะนำกินกลางมาหลังไมค์เบอร์นี้039-471-444ส่งภาพมาอวดมายั่วน้ำลายกันหน่อยกับไอศครีมทุเรียนอร่อยอร่อยทางเพจอสมทจันทบุรีได้เลยนะคะ

0: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990 9 บาทเท่านั้นแถม

0: ยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาทรงเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ช่วงนี้อยากพาเดินทางเข้าวงการบันเทิงอีกแล้วคุณผู้ฟังขาในช่วงของ MCOT Gossip นั่นเองนะคะกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากๆเลยเมื่อสายสกอตได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับบาดแผลในอดีตนะคะเนื้อหาบางตอนก็มีการพาดพิงถึงบุคคลในครอบครัวส่งผลให้ชาวเน็ตอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวแล้วล่ะค่ะแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดของพายนะคะซึ่งเป็นสามีของนักแสดงสาวไมล์นั่นเองค่ะหนึ่งในบุคคลที่ตอนนี้สังคมต้องบอกเลยว่าจับตามองแล้วก็เป็นกระแสมากๆเลยนะคะมีการเปลี่ยนสถานะ Instagram ส่วนตัวเป็น private ค่ะหรือว่าบัญชีส่วนตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วรวมถึงปิดคอมเมนต์ในการโพสต์ต่างๆนะคะท่ามกลางคอมเมนต์แล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่ยังคงร้อนแรงในโลกโซเชียลนั่นเองค่ะการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยิ่งทำให้หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเรื่องจริงแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาอัปเดตในช่วงของ MCOT Gossip นั่นเองค่ะ

า11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงซุกระเบิดซีโฟยังอยู่ในห้อง ICU ตำรวจเฝ้าดูแลใกล้ชิดนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยู่ชั้นที่2ของอาคาร4โรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

0: จำพิเศษพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้เนื่องจากมีอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ในหมิงเฉินซานอยู่ในความควบคุมของคณะแพทย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณไม่เปิดเผยว่าอาการของนายหมิงเฉินซานเป็นอย่างไรแต่จะมีรายงานอาการและขั้นตอนการดูแลรักษาในหมิงเฉินซานไปยังผู้บังคับบัญชาส่วนการให้ข้อมูลต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นสุภจีแจ้งผลเจรจาการค้าไทยสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการค้าและชี้แจงกับสหรัฐเรื่องประเด็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ว่าในขณะนี้ทีมงานฝ่ายไทยยังคงพำนักอยู่ที่สหรัฐเพื่อหารือในรายละเอียดทางเทคนิคกับทางสหรัฐในประเด็นที่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสนใจมี2เรื่องหลักคือเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินและประเด็นแรงงานบังคับซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารคำชี้แจงในทุกประเด็นอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นมีความชัดเจนและครบถ้วนและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันการค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไปสำหรับประเด็นที่ผู้แทนการค้าสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการเกินดุลการค้าของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนางสุภจีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนั้นอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเองที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและอีกกว่า 20% เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยนอกจากนั้นได้มีการชี้แจงให้สหรัฐทราบถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่งออกหรือการนำสินค้าจากประเทศที่3ผ่านมาไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในการอธิบายข้อเท็จจริงทุกประการปกรณ์มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าเงินกู้4แสนล้านไม่สะดุดข้อกฎหมายยกเว้นศาลสั่งเป็นอย่างอื่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านจะมีผลบังคับตั้งแต่ต้นและจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีขีดความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดดังกล่าวทันนี้กฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติและขณะนี้เชื่อว่าทางสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินใจภายใน60วันนายปกรณ์ได้อธิบายถึงพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวว่าเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำ2เรื่องไปพร้อมกันได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นการใช้เงินจึงไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่านายปกรณ์ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าที่ไหนมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่าการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรใช้ตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
11: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
12: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
16: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดิน

0: เปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5 ถึง 7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรวี

0: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: ัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

ครองชีพช่วยประชาชนครม.วันนี้พิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400,000 ล้านแม่ทัพภาคที่4รดน้ำศพและส่งทหารกล้า10 เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิขอนแก่นหลังเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทางการไทยเร่งช่วยนายโยธหลังหายเข้ากัมพูชาจนถูกจับสั่งห้ามคนไทยเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเด็ดขาดหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงยังอยู่ใน ICU หลังอดข้าว3วันชักเกรงตำรวจเฝ้าระวังเข้มทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเตรียมจะพิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400,000 ล้านบาทเดี๋ยวรอพิจารณาแต่ว่าก่อนประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนะครับตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน280 ล้านบาทภายใน3 เดือนดีเดย์15 พฤษภาคมนี้คาดครอบคลุม4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงแล้วก็มีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณดาวีชัยคีรีครับ
2: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า280 ล้านบาทภายใน3 เดือนดีเดย์เปิดดำเนินการวันที่15 พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับจากตึกสันติไมตรีไปที่ตึกไข่คู่ฟ้าจอดแนะนำสินค้าต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% จะไปถึงบ้านถึงชุมชนทั่วประเทศดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ขณะที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนครับถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำขณะที่นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการฟรีวีซ่านะครับที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยโดยบอกว่าฟรีวีซ่า60 วันอาจจะมากเกินไปครับอาจจะมีคนไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงลดเหลือ30 วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้มุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เรามุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวก็น่าจะไม่เกิน30 วันพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับนายเสศักดิ์ยังพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาจับคนไทยระหว่างหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนด้วยนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจครับกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2ซึ่งบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400 ล้านบาทและจะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่14 พฤษภาคมนี้วาระเพื่อพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับโดยครม.จะหารือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ตอนนี้กระชั้นชิดแล้วซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่11 มิถุนายนถึง19 กรกฎาคมนี้ครับ
0: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและส่งทหารกล้า11อดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส พลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่10เอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ณวัดบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันพร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากจังหวัดนราธิวาสจำนวน 500,000 บาทเงินบำรุงขวัญพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทย 30,000 บาทและเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสอีก 5,000 บาทรวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสอปต.ค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายร่างสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณภูมิลำเนาตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติซึ่งทางด้านของคดีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็บอกว่าเรื่องของการดับไฟใต้เกี่ยวข้องหลายมิติครับต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันนายเสศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งและการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็การแก้ปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าบางส่วนก็คือการเมืองบางเรื่องก็คือเรื่องของการทหารรวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีหลายประเทศฮะเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้จะพลัดอย่างไรนั้นนายเสศักดิ์บอกว่าหากมีการประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลทางเทคนิคนะคะต่อ USTR ระหว่างวันที่13ถึง14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตและการค้าของไทยค่ะหลังจากสหรัฐเปิดการสอบสวนมาตรา301ซึ่งไทยก็ได้ยื่นหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมา นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าการส่งคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาระดับเทคนิคณสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการหารือระดับนโยบายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการภาษี

0: รวมถึงประเด็นมาตรฐานแรงงานนางสุภจีระบุนะคะว่าแม้ตัวเลขดุลการค้าปี2568ไทยจะยังคงได้ดุลสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นไทยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันว่ากว่าร้อยละ30เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเองและอีกกว่าร้อยละ20เป็นการส่งออกของบริษัทคนไทยดังนั้นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดตามที่สหรัฐกังวลค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงประเด็นด้านแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากโดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าส่งออกของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลปลอดจากปัญหาแรงงานบังคับและไทยก็มีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ USTR ในระหว่างการเจรจา 13-14 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะสำหรับการผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยังค้างอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งรัดการเจรจาให้สรุปผลโดยเร็วเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและลดแรงกดดันจากมาตรการทางการค้านอกจากนี้ไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ในปี2568สหรัฐก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 51,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและอัญมณีซึ่งการชี้แจงระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันสถานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคตต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของหมิงเฉินซันนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการชักเกร็งโดยคาดว่าเป็นเพราะตั้งแต่ถูกจับไม่ยอมกินข้าวครับล่าสุดตัวยังคงอยู่ใน ICU อยู่นะครับโดยโฆษกตำรวจให้ข้อมูลยืนยันว่าหมิงเฉินซันเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่รถคว่ำทำให้พบปืนพกนำไปสู่การขยายผลค้นเจอคลังแสงซุกอยู่ภายในบ้านพักจำนวนมากว่าคดีนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พบทั้งเส้นทางการเงินแชทและข้อมูลการเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมอาวุธการฝึกใช้อาวุธและก็บทสนทนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองทั้งนี้ยืนยันว่าขณะนี้ครับยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อเหตุรุนแรงกับคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวิศกรรมในไทยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธเส้นทางการเงินและก็เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการสำหรับในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าออกไทยหลายปีครับโดยใช้วีซ่าประเภทพำนักระยะยาวและมีบัตรผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังพบว่าใช้หนังสือเดินทางหลายประเทศอาทิจีนกัมพูชแล้วก็มีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีได้ด้วยแต่ว่าเฉพาะการก็ออกไทยและกัมพูชาครับมีการเดินทางหลายครั้งซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดส่วนการสืบค้นย้อนหลังทางการเงินพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลายสิบล้านบาททั้งในระบบบัญชีธนาคารและคริปโตเคอเรนซีโดยบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเชิงลึกส่วนที่มีรายงานว่าได้จดทะเบียนสมรสในไทยแล้วก็ได้สิทธิ์พำนักระยะยาวตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าการได้มาซึ่งสิทธิ์พำนักแล้วก็เอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มกับผู้เกี่ยวข้องทันทีในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนกล็อกให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งเรื่องสอบสวนวินัยร้ายแรงดำเนินคดีอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และ

ถูกระเบิดแม้กลุ่มผู้ค้าพยายามทำลายหลักฐานลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่สืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1 กระบอกแล้วและกำลังเร่งสืบสวนต่อถึงกระบวนการลักลอบนำ

0: ในโรงพยาบาลก็ตามพร้อมย้ำว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชหรือว่าการอ้างอาการป่วยซึมเศร้านั้นตำรวจจะรับฟังไว้ประกอบการสอบสวนแต่ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือพยานหลักฐานทางดิจิทัลข้อมูลการสนทนาและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้ซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตัวหมิงเฉินซันทำให้ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียูมีตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องอาการครับผอ.โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนครับ
1: กรณีนายโยชน์ซึ่งเข้าไปหาของป่าใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถูกจับตัวไปนะคะครอบครัวก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกประสานกัมพูชาเพื่อพาตัวกลับบ้านนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงได้แจ้งผ่านเพจอำเภอให้ชาวบ้านในพื้นที่งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีข้อความระบุนะคะว่าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่บ้านพักหมู่ที่7บ้านสโนตำบลกันตรวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช้านี้บรรดาทหารกองกำลังสุรานารีนำโดยพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยานายโยชน์ที่เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับญาติพี่น้องที่กำลังรอฟังข่าวด้วยความห่วงใยค่ะหลังจากนายโยชน์หายตัวไปขณะหาของป่าตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยงานประสานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประสานงานกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังก็คือประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องตนได้รับรายงานว่านายโยชน์ถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรานารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
0: พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับอาม่าปฏิเสธข่าวซื้อที่ดินแลนด์บริดยันทำธุรกิจโปร่งใสไม่มีนอมินีครับบมจ.อาม่ามารีนตั้งโต๊ะชี้แจงหลังถูกพาดพิงกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลนด์บริดกว่า500ไร่ยืนยันครับว่าทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ไม่ได้พัฒนาอสังหาไม่ใช่นอมินีย้ำข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นครับนายพิสารรัชกิจปราการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนหรือว่าอาม่า าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการพาดพิงในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแถลงข่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณอ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จากบริษัทที่คนในพื้นที่รู้จักในนามของอาม่านั้นทางบริษัทขอชี้แจงว่าการกล่าว

0: างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นไม่เป็นความจริงและก็สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน500ไร่ในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าชุมพรตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้อาม่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกทั้งทางบกและก็ทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และก็สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนอมินีหรือว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเพียงแห่งเดียวก็คือที่ศรีราชามีพื้นที่ประมาณ21ไร่ซื้อมาตั้งแต่ปี2519เพื่อใช้เป็นหน่วยซ่อมบำรุงรถแล้วก็บริการรถขนส่งน้ำมันเท่านั้นครับอย่างก็ตามแม้ผู้ถือหุ้นบางรายจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่โครงการถือหุ้นและก็การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจิตจากการที่ดีมีความโปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้ 100% ครับมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือและรถไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดครับ
1: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษมองว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ว่าขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่นแน่นอนว่านายทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น30บาทรักษาทุกโรคตนเองคิดว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณหากมีการถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแต่สุดท้ายแล้วบทบาทของนายทักษิณจะเป็นอย่างไรตนเองไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นประเด็นที่ถามนายทักษิณและหากมีประเด็นที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยก็ให้ไปสอบถามพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายทักษิณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนมองว่าหากนายทักษิณกลับมาสถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบหรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงทางประเทศความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นภาพรวมที่ต้องจับตาอยู่แล้วเช่นกรณีคนจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีการพัวพันหรือกระบวนการรวบรวมอาวุธดังกล่าวไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส.ส.พรรคประชาชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจว่าการตั้งกระทู้ถามสดในวันที่14พฤษภาคมนี้ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่มีการลุกขึ้นถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ข่าวนี้ผวากัน2จังหวัดเลยนะครับเมื่อมีชาวบ้านถ่ายวัตถุปริศนาลอยอยู่ในคลอง6วาพื้นที่รอยต่อฉะเชิงเทรานครนายกอาจจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงครับภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้บริเวณคลอง6วาด้านหลังรพ.ส.ต.เฉลิมพระเกียรติตำบลดอนฉิมเพลียอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพื้นที่รอยต่อตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกเห็นเป็นวัตถุดำๆลอยอยู่ในคลองไหลไปตามน้ำครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกิตติศักดิ์หวังมานครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอักตักวาปากคลอง20ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนขณะขี่รถข้ามสะพานคลอง6วาได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยจึงย้อนกลับมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลาย10ปีค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นก็คือจระเข้ครับหลังข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านทั้งสองฝั่งคลองที่ฉะเชิงเทราและนครนายกต่างรู้สึกกังวลหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้คลองกระทบการใช้ชีวิตประจำวันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการโดยระดมกำลังจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากเรือของฝ่ายประมงแล้วยังขอเรือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสำรวจร่องน้ำพร้อมประสานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้แล้วก็สัตว์น้ำอันตรายเข้าร่วมภารกิจค้นหาครั้งนี้ด้วยจะเริ่มปักหลักด้านฝั่งอบต.พระอาจารย์จังหวัดนครนายกครับไล่ค้นหาตลอดแนวคลองเน้น

0: หนักช่วงค่ำๆเพราะหากเป็นจระเข้จริงเมื่อส่องไฟจะทำให้เห็นดวงตาสีแดงง่ายกว่าตอนกลางวันประกอบกับช่วงตอนกลางวันครับจระเข้ไม่ออกหากินหากตรวจสอบพบว่ามีจระเข้อาศัยอยู่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจะให้ปล่อยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมหรือจะให้จับออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแง่นที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
0: การอพยพผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายออกจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาในเมืองเตเนริเฟประเทศสเปนเสร็จสิ้นลงแล้วครับเรือสำราญออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปผู้โดยสาร6คนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนอังกฤษ1คนชาวนิวซีแลนด์1คนพร้อมด้วยลูกเรือและก็แพทย์บางส่วนเดินทางออกจากเรือที่เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟจากนั้นครับถูกส่งตัวด้วยรถบัสไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ2ลำมุ่งหน้าไปสู่เนเธอร์แลนด์เครื่องบินลำ1จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดหลังเสร็จสิ้นการอพยพที่ดำเนินการอย่างราบรื่นเรือสำราญลำนี้ครับเหลือเพียงลูกเรือ25คนแพทย์1คนพยาบาล1คนเพื่อนำเรือไปยังเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6วันและมีกำหนดถึงท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับสถานการณ์แพร่ระบาดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายองค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อ7รายมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ2รายโดยพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและก็อเมริกันบางรายเริ่มแสดงอาการหรือว่าเป็นผลบวกหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วครับทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและก็กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 42-45 วันครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
5: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงาน

0: าทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
4: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: 12:30 น.เป็นต้นไปครับจนถึง13:00 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจันผมจัญญวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสัจจีรัตน์ครับที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนำข่าวจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมบรรยากาศของงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของเรามาพูดคุยประชาสัมพันธ์ให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านได้รับรู้รับทราบในช่วงเวลาตรงนี้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นติดตามข่าวคราวจับทางด้านของสถานการณ์ทั่วประเทศเลยทีเดียวก็มีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศคราวนี้มาติดตามข่าวคราวในท้องถิ่นท้องที่จันทบุรีของเรากันบ้างในตอนนี้ข้างนอกฝนตกนะครับแล้วก็พายุเข้าก็น่าจะได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เวลาฝนตกถนนลื่นขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะย่างเข้าสู่ในช่วงของฤดูของการเพาะปลูกโดยเฉพาะการทำนาการเกษตรกรรมของพี่น้องชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็วันพืชมงคลนะครับผมวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคมครับในช่วงแรกมีข่าวคราวอะไรกันบ้างไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับ
3: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
2: ์12:30 น.ปังปอนกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆในจันทบุรีให้คุณได้รู้กันก่อนที่นี่ทีเดียวนะคะติดตามในช่วงแรกจากปังปอนกันค่ะพาทุกท่านเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าสาขาเมืองค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยงมาเลยนะคุณผู้ฟังมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปคนที่มีโรคเรื้อรังจะเป็นเบาหวานปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายรวมถึงผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดด้วยนะคะผู้ที่เป็นโรคทารัสซีเมียหรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการค่ะคนที่มีโรคอ้วนผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สามารถที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569กันได้เลยค่ะเปิดให้บริ การในทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ด้วยช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเริ่มกันตั้งแต่8พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเลยค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่0634642724หรือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลพระปกเกล้านั่นเองนะคะพาเดินทางไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีค่ะในเรื่องของการงดจ่ายน้ำมีการตัดมาดน้ำเริ่มดำเนินการในวันที่16พฤษภาคมนี้แล้วสำหรับผู้ใช้น้ำประปาที่ค้างชำระค่าน้ำประปาบินเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะตามระเบียบของการประปาส่วนภูมิภาคอย่าลืมนะคุณผู้ฟังขารีบไปชำระค่าน้ำประปาภายในวันเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คุณเนี่ยถูกงดจ่ายน้ำประปาหรือว่าตัดมาดนั่นเองนะคะไปใช้บริการช่องทางออนไลน์ในการชำระค่าน้ำกันได้เลยและชำระได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรี0393220040ติดต่อสายด่วนที่1662การประปาส่วนภูมิภาคก็ได้นะคะพาไปกันต่อที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนสถานศึกษาสถาบันการศึกษาและเยาวชนทุกท่านเลยค่ะมาร่วมกันประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมของจันทบุรีประจำปี2569ประกวดกันได้เลยในระดับประถมค่ะป.1ถึงป.6ระดับมัธยมศึกษาม.1ถึงม.3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะม.4ถึงม.6ค่ะที่สำคัญนะคุณผู้ฟังคะปวช.ก็มีโอกาสที่จะร่วมประกวดได้ด้วยค่ะในระดับอุดมศึกษามีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขารับในระดับปวส.นั่นเองค่ะเปิดรับสมัครกันแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้รีบไปส่งใบสมัครกันได้เลยนะคะที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีแล้วกิจกรรมเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงวันที่12มิถุนายนนี้ที่พุทธมณฑลจันทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเบอร์นี้ได้เลยนะคะ039303298หรือจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะช่วงนี้ปังปอนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของปังปอนในช่วงแรกพยากรณ์อากาศกันนิดนึงนะหลายคนบอกว่าช่วงนี้ทำไมฝนตกเยอะจังเลยใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยบางคนบอกว่าเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเปิดเทอมอยากจะพาลูกๆหลานๆเดินทางไปท่องเที่ยวที่ทะเลกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยก็แล้วกันค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะบางพื้นที่ฝนตกหนักด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตะวันตกของประเทศไทยค่ะแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเราเองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง16พฤษภาคมนี้ระมัดระวังฝนหน่อยนะคุณผู้ฟังคะร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยลมกระโชกแรงมีฝนฟ้าที่ตกค่อนข้างรุนแรงในหลายพื้นที่ด้วยก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีสวนตอนนี้เนี่ยหลายสวนกำลังเก็บเกี่ยวทุเรียนแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรกันด้วยค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนเองอย่าลืมนะคะฝนตกฟ้าร้องแบบนี้หลายพื้นที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่จันทบุรีหลายคนก็อาจจะเจอเรื่องของฟ้าผ่าได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่มีความไม่แข็งแรงสำหรับพี่น้องเกษตรกรอย่างที่บอกไปค่ะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลของคุณด้วยค่ะเตรียมการป้องกันในความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะส่วนใครเลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้ก็เฝ้าระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เอาไว้ด้วยนะคะเป็นห่วงทุกท่านเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาหมดหน้าที่ของปังปอแล้วขออนุญาตลาไปก่อนส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกในการดูแลคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
3: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
5: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมเมื่อเช้านี้ก็ติดภารกิจไปพบคุณหมอนะครับผมจากการไม่สบายนะฮะไปว่ายังไงก็ขอให้หายป่วยเร็วๆนะครับแต่ก็ยังส่งเสียงเจ้าๆนะครับนำข่าวจากหน่วยงานต่างๆมาประชาสัมพันธ์ให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้รับทราบกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมง กับรายการคุยข่าวเช้าจันทิเราออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ควบคู่กันไปทางออนไลน์ด้วยที่ Facebook นะฮะเพจของอสมทจันทบุรีก็เป็นภาษาไทยนะครับมีข่าวสารต่างๆที่อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้อง

งประชาชนชาวจันทบุรีหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ยินดีส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้นะครับในช่วงนี้ยังมีข่าวคราวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันนะทางเทศบาลเมืองท่าช้างครับร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้านะฮะให้บริการค้นหาและก็คัดกรองวัณโรคสำหรับนะฮะกลุ่มเป้าหมายก็มี7กลุ่มได้แก่ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคร่วมบ้านและใกล้ชิดครับนะผู้ที่ออกจากแหล่งคุมขังนะเรือนจำหรือว่าสถานพินิจนะไม่เกิน2ปีผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันลดลงนะฮะแล้วก็ยังมีเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้นะฮะโรคไตเรื้อรังนอกจากนั้นยังมีผู้สูงอายุนะ65ปีขึ้นไปครับนะที่มีโรคร่วมนะอย่างเบาหวานโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับผมผู้ที่ใช้สารเสพติดทุกประเภทครับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะครับผมซึ่งก็ให้บริการโดยนะให้บริการโดยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และเอ็กซเรย์ดิจิทัลนะฮะวันพุธที่20นะพุธที่20พฤษภาคม2519เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. นะครับณศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้างนะท่านใดที่นะฮะมีอาการผิดปกติแล้วก็มีความประสงค์ในการที่จะเข้าร่วมตรวจคัดกรองก็ยินดีเรียนเชิญนะครับเอกสารที่ใช้ในการตรวจนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ039-471-481 039-471-481นะฮะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองท่าช้างนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงจากวัณโรคในชุมชนก็เป็นข่าวๆดีๆการบริการที่เคลื่อนที่นะครับมายังพี่น้องประชาชนในพื้นที่เลยทีเดียวของโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่ร่วมมือกับทางด้านของเทศบาลเมืองท่าช้างนะครับฉะนั้นก็เรียนเชิญซึ่งวันเวลาก็คือ20พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปครับยังมีข่าวดีๆที่ทางจังหวัดจันทบุรีครับเชิญนะขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับขึ้น15ค่ำเดือน6ครับ1ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1ล้านความดีสืบสารมหาบารมีวิสาขบูชาโลกวันที่31พฤษภาคม2519นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ก็มีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับเวลา 19:30 น.ก็มีพิธีเวียนเทียนแล้วก็จุดธูปประทีปนะจุดธูปประทีปณวัดจันทนารามอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านก็ละกันก็เป็นข่าวๆจากทางด้านของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีนะครับผมและนอกจากนั้นทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีก็มีข่าวคราวดีๆโครงการดีๆที่อยากจะแจ้งไปยังธรรมดาคนรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเนี่ยนะร่วมกิจกรรมโครงการดีๆตรงนี้ก็มีการนะฮะอบรมหลักสูตรในการเพิ่มศักยภาพอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์สู่เกษตรกรมืออาชีพนะก็โซนภาคตะวันออกซึ่งก็จะมีกิจกรรมในการอบรมกันและศึกษาดูงานกันในระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคมนะครับสถานที่ที่นวลจันทร์รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอท่าใหม่จันทบุรีครับศึกษาดูงานที่จันทร์เรืองฟาร์มอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีในงานนี้มีประเด็นและหัวข้อที่น่าสนใจไฮไลท์นะตลอด4วันเต็มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะครับเจาะลึกนวัตกรรมดิจิทัลและเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ายนะการวางแผนธุรกิจด้วย Data และเทคนิคการลดความเสี่ยงนอกจากนั้นยังมีนะปั้นสื่อการตลาดออนไลน์ปั้นสื่อการตลาดออนไลน์ด้วยกลยุทธ์มัดใจตลาดสมัยใหม่นะครับแล้วก็วันที่4ฮะลงพื้นที่จริงนะเรียนรู้การจัดการฟาร์มเท่าทันภูมิอากาศก็น่าสนใจครับเป็นเรื่องราวที่ดีโดยเฉพาะในส่วนของทางนะฮะภาคตะวันออกนะสำนักงานเกษตรจังหวัด9จังหวัดภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการและก็สระแก้วนะครับก็เรียนเชิญกันละกันซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้

ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับหรือว่าจะเป็นที่039-322-158 039-322-158ครับโครงการดีๆที่ถือว่าไม่น่าพลาดนะครับสำหรับโครงการนี้ก็บอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้กันกลับมานะฮะยังสถานที่ใกล้นะมาที่ใกล้กันบ้างนะฮะพาคุณฟังไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีซึ่งนะฮะในจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยเขาจะมีบรรยากาศของงานใหญ่และก็งานสำคัญนะฮะโดยเฉพาะนะบรรยากาศของงานนี้นี่ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นบรรยากาศของการแสดงดนตรีออเคสตราสุดยิ่งใหญ่นะครับเฉลิมฉลองวาระยูเนสโกยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นบุคคลสำคัญของโลกในคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์นะครับก็เปิดโอกาสให้สำหรับทุกๆคนได้จองบัตรจองที่นั่งกันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะก็เปิดจองนะสำหรับงานแสดงดนตรีออเคสตราสุดยิ่งใหญ่นะเฉลิมฉลองวาระยูเนสโกยกย่องสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเป็นบุคคลสำคัญของโลกในคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์นะครับรำไพพรรณีสีแห่งสยาม100ปีพระราชกรณียกิจนะครับจองบัตรได้ที่นะครับผม สามารถจองบัตรได้นะครับที่ ticket.rbru.ac.th นะครับของทางมหาลัยนะแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอนะข้อมูลการจองไว้แสดงต่อหน้านะเจ้าที่ที่นั่งงานด้วยนะครับผมซึ่งระยะเวลาของการจองเนี่ยก็ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคมภายในเวลา24 นาฬิกาเท่านั้นหรือจนกว่าจะเต็มนะครับหากระบบเต็มจะปิดที่นั่งทันทีฉะนั้นก็เชิญชวนมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ดนตรีสู่วิถีจันทบุรีไปด้วยกันนะครับซึ่งงานนี้ก็สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับก็จองกันได้ในตอนนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคมนี้แล้วก็วันที่21พฤษภาคมก็เป็นช่วงบรรยากาศที่จะมีโอกาสได้รับชมณนะหอประชุมสิริรำไพรำไพพันธ์นะในช่วงเวลา10 นาฬิกาถึง18 นาฬิกากับบรรยากาศของนะการแสดงซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะที่นำเรียนให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านได้รับทราบในช่วงเวลาตรงนี้และนอกจากนั้นยังสามารถที่ไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้ที่ทาง Facebook ของมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นข่าวที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมจากหลายหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็สามารถที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวหรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่039-471-444และ039-471-446นอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางออนไลน์ที่ Facebook เพจอสมทจันทบุรีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งจดหมายข่าวเข้ามาทางข้อความได้ยินดีนะครับยินดีสำหรับข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากหน้าร้อนเนี่ยไปสู่หน้าฝนก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเรื่องฝนฟ้าเรื่องของการเดินทางแล้วก็การขับขี่ต่างๆนะและนอกจากนั้นเด็กๆนะใกล้จะเปิดเทอมเวลาปิดเทอมเนี่ยก็อากาศร้อนชอบไปเล่นน้ำอย่างมีครอบครัวและเครือญาติหนึ่งในจันทบุรีของเรามีเด็กจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตถึง2 รายกลายเป็นเรื่องราวแล้วความสูญเสียกันฉะนั้นยังไงก็ดูแลแล้วก็ใส่ใจตักเตือนนะเด็กๆให้ดีด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆก็ซนบางครอบครัวบางคนก็ดื้อนะครับไม่ค่อยฟังผู้ปกครองนะแต่ในขณะเดียวกันยังไงคือก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าชีวิตเวลามันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมามันกลายเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ก็ดูแลเด็กๆให้ดีด้วยนะครับในช่วงก่อนเปิดเทอมแบบนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องปังปอน
ผมมารับช่วงต่อ

0: ในช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปจนถึงโน่นแหละ17นาฬิกาในภาคบันเทิงกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ผมจันทวัฒน์พลพินิจลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทร์โดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันทวัฒน์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลสุชาติย้ำรัฐบาลศึกษาทุกมิติก่อนเดินหน้าแลนด์บริดจ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้านภายใน90วันซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการใช้ประกอบพิจารณาควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจภาคการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศในภาพรวมก่อนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปขอให้ทุกฝ่ายรอผลการศึกษาของคณะกรรมการก่อนขณะที่ข้อห่วงใยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญแต่การรับฟังข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นผลการศึกษาของหน่วยงานใดและจัดทำขึ้นช่วงเวลาใดเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันด้วย

0: ผลที่ยารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนคดีหมิงเฉินซันให้ CIB หรือ DSI รับผิดชอบนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโอนคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการพบคลังอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและขยายผลเชื่อมโยงหลายพื้นที่รวมถึงขอให้ตรวจสอบขบวนการปลอมแปลงสัญชาติและบัตรประชาชนให้กลุ่มจีนเทาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแขงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนเองเคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ติดตามพบว่าลี่หมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงลำพังแต่มีลักษณะเป็นขบวนการมีบุคคลและเครือข่ายหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรและอาจเชื่อมโยงกับความผิดทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายบุคคลต่างชาติรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมองว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีเผยครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วย้ำจะทำให้ดีที่สุดพร้อมพยักหน้ารับต้องฟรีสินายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้าพร้อมย้ำว่าต้องฟรีสิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเติกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้

0: ใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจัน 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะ

0: ามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ MCOT จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

อยู่ด้วยกันในช่วงของเอ็มคอร์ดเตือนภัยแบบนี้ยังคงมีเรื่องราวมาเตือนภัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟังหากว่าคุณเป็นผู้เช่าบ้านแล้วเจอเจ้าของบ้านที่ปล่อยเช่ามีพฤติกรรมแบบนี้เฝ้าระมัดระวังด้วยนะคะ

ขึ้นค่าเช่ากลางคันค่ะผู้เช่าเนี่ยนะคะก็จะมีความสงสัยว่าจริงๆแล้วทำได้หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วไม่ได้ค่ะสัญญาเดิมยังไม่สิ้นสุดไม่สามารถขึ้นค่าเช่ากลางคันได้นะคะมีการบวกค่าน้ำค่าไฟค่ะผู้เช่านะคะต้องเก็บค่าไฟค่าน้ำตามเรทจริงของการไฟฟ้าการประปาไม่มีการหักส่วนเกินเอาไว้ในกระเป๋าของตัวเองค่ะห้ามเรียกเก็บค่าประกันบวกค่าเช่าล่วงหน้าเกิน3เดือนผู้ให้เช่าสามารถเก็บเงินประกันตามความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ไม่เกิน2เดือนเท่านั้นค่ะบวกค่าเช่าล่วงหน้าแค่1เดือนรวมแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนเท่านั้นนะคะถ้าเกิน3เดือนเนี่ยผิดกฎหมายด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ห้ามล็อกห้องห้ามบุกรุกแม้ว่าผู้เช่าเองเนี่ยจะค้างค่าเช่าก็ตามแต่นะคะคนที่เขาให้เราเช่าเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล็อกห้องของเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต้องใช้กระบวนการทางศาลในการขับไล่เท่านั้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากคุณผู้ฟังเนี่ยไปพบว่าหอพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์ไหนที่ทำผิดกฎหรือเจอสัญญาที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆได้ที่สคบสายด่วน1166หรือว่าร้องเรียนออนไลน์กันได้ทันทีเลยเพราะว่าช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วหลายคนกำลังมองหาหอพักอพาร์ตเมนต์ในการเช่าอยู่เพื่อเรียนหนังสือก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสัญญาเช่าเอาไว้ด้วยนะคะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน
1: ์ M คอร์ดเตือนภัย M คอร์ดเตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: AM ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
2: พ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ขอเชิญทุกคนมาเที่ยวงานใหญ่งานมวลบัด

ลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีต่อปมฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านชี้รัฐบาลไม่มีแผนสำรองย้ำถ้าไม่มั่นใจคงไม่ออกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่ฝ่ายค้านส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยฝ่ายค้านให้เหตุผลว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในฐานะผู้บริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่หากรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำคือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนจะมีแผน2หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนชัยชนกรับครม.ถกซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเชื่อคนไทยได้ดูนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารายละเอียดไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ขอให้ไปถามคนอื่นส่วนงบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกหัวเราะและกล่าวว่า

0: ผมว่าน่าจะได้ดูเอกนิติชี้พ.ร.ก.กู้400,000 ล้านเพื่อวิกฤตปากท้องเปรียบยิงนกทีเดียวได้ถึง2 ตัวทั้งเยียวยาประชาชนและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกวันนี้เงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวันนี้พ.ร.ก.กู้เงินได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเมื่อถามว่าในส่วนของเงิน200,000 ล้านบาทส่วนหลังสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าต้องแยกกันเพราะที่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2 ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
9: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้
11: โทร025135251
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบ
3: บู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
14: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
15: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
14: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
16: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
17: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
18: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
20: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
21: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
22: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาเลยนะคะวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรสุดพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือว่าดาวเริ่มต้นเพียงแค่0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกท่านด้วยนะคะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรอง PM 2.5 ฟรีรวมถึงบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการด้วยกันค่ะพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้คุณได้มั่นใจทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะค่ะรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยแบบนี้นั่นเองนะคะ
21: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
20: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ศนีวสันต์โชติกุลนะครับและนี่คือรักเธอเสมอส่วนก่อนแน่นด้วยรักและผูกพันเบิร์ตโทชัยไมค์อินไต2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้ครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจครับผมเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆต่อเนื่อง3ชั่วโมงโดยเฉพาะบรรยากาศในชั่วโมงนี้กับเพลงสตริงเก่าที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะ2ชั่วโมงต่อเนื่องหรือว่าจะเป็นกลิ่นไอเพื่อชีวิตที่ผสมผสานกันด้วยมีเพลงไหนที่อยากช่วยผมแนะนำก็สู่รายการของบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ครับช่องทางของการสื่อสารกับเรา0394714444วันอังคารที่12พฤษภาคมพรุ่งนี้วันพืชมงคลนะวันพืชมงคลก็จะมีพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็ต้องมาดูว่าจะเสียงทายนะเป็นยังไงกันบ้างนะพรุ่งนี้น้ำท่าฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรนะครับก็กับการเปลี่ยนผ่านก้าวเข้าสู่ฤดูของการประกอบอาชีพทางด้านของการเกษตรก็จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะทางด้านอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะทำไร่ทำนาทางอีสานหรือว่าจะเป็นภาคต่างๆด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนก็จะได้หยุดนะเป็นวันหยุดราชการด้วยสำหรับพรุ่งนี้นะครับแต่บรรยากาศบ่ายนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันได้โดยเฉพาะสถานการณ์วันนี้รู้สึกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนตกนะครับฝนตกฉะนั้นขับขี่ยดยานพาหนะก็ระมัดระวังครับนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ
1: M ค่ะฮัลโหลวันวาน
0: บรรยากาศของเพลงเก่าซีฟินร็อกที่ยังจำกันได้สำหรับผู้ชาย
2: Your Request
0: รังร็อกเคตรานะครับกับเพลงคิดถึงครับ

0: โบราณว่าไว้นะครับที่ได้มีรักที่นั่นมีทุกข์รักมาก็ถูกมาครับแต่โดยเฉพาะความรักบางครั้งเนี่ยคือรักอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็รักมากคนเดียวด้วยแต่สำหรับเขานะฮะหรือว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยสนใจเลยอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นความรักทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนี่คือเพลงเก่าของรังร็อกเคตรานะครับกับเพลงคิดถึงก็นะอยากจะให้เป็นความรักที่สมหวังสำหรับทุกๆคนแล้วก็มาเป็นกำลังใจสำหรับทุกสิ่งทุกสายก็มีการในช่วงบ่ายนี้นะครับผมยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเราอย่างต่อเนื่องก็จะทยอยเล่นให้ฟังอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆนะครับ
1: M-Hot Hit 1-1
0: ทิ้งท้ายเบรกนี้กับ Park and Jack กันจะเก็บไว้เพื่อเธอเดี๋ยวสักครู่กลับมาในช่วงครึ่งหลังนะครับ

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660

0: 0608สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
3: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดฮัลโหลวันวาน

0: หนึ่งข้อความนะครับช่วยผมเลือกเพลงนี้แล้วก็ส่งข้อความเพลงนะฮะมาโน่นเลยจากเกาะภูเก็ตนะฮะซอนุชถึงเกาะภูเก็ตครับผมสวัสดีซอนุชด้วยนะครับสวัสดีหนุ่มเมืองจันทร์หรือว่าจะเป็นสาวเมืองจันทร์แล้วก็คุณผู้ฟังหลายท่านที่อยู่เพื่อนกันในช่วงเวลาตรงนี้ติดตามกับเราขอบคุณมากนะครับจันทร์เพลงนี้นะช่วยผมเพิ่มเติมมาแล้วก็เกาะหน้านั้นสาวจันทบุรีฮะชื่อผมเพิ่มเติมมาใจน้อยของ AB Normal นะครับมอบเป็นกำลังใจกันและมีเพลงไหนในช่วงเวลาที่เหลือที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับมีเพลงปอแปะงานวัดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอ่ะมีกิจกรรมดีๆข่าวคราวดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้งานที่กาญจนบุรีเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย อสมทกับทท.ก็จับมือกันนะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวสีเขียวที่จันทบุรีคราวนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่กาญจนบุรีทริปนี้เขาบอกว่าต้องห้ามพลาดนะชวนทุกคนไปสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวรับหน้าฝนนะครับ Clean and Healthy Route อาบนะอบไม่ใช่สิอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองการทานทุเรียนและเงาะ GI วันที่25ถึง27มิถุนายนนะครับผมก็พบกับการพักผ่อนนะแบบผ่อนคลายในการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อและทุกบ่อเนี่ยผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์และรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยและนะอาบและแช่ได้แบบสุดฟินนะครับนอกจากนั้นนายยังพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าแล้วก็ปลาแม่น้ำรวมไปถึงการถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควนะครับผมแล้วก็ขอพรเจดีมอนอธิษฐานนะฮะเพื่อความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่พระพุทธรูปหยกยาวพระพุทธรูปหยกขาวเนี่ยบทสีม่วงแล้วก็ร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดพุทธเคียนนะครับผมย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์นะทัศนฐานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนด้วยนะครับเดินชมตลาดริมแควชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นขนมทองยกนะแล้วก็ไฮไลท์พาชมงานเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาภูมิแล้วก็พาชิมทุเรียนและเงาะ GI นะที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงในสวนด้วยนะครับ25 26 27มิถุนายนนี้3วัน2คืนครับนะในราคาสุดพิเศษก็คนละ 9,900 บาทนะครับผมนะการเดินทางก็ต้องบอกว่ารวมค่าเดินทางที่พัก2คืนแล้วก็อาหาร8มื้อเรียบร้อยแล้วก็ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆเราด้วยนะครับงานนี้จะมีน้องเมธิชาครับดีเจพิธีกรแล้วก็นักร้องเจ้าของเพลงวอลวอนนั่นแหละนะฮะที่จะพาทุกคนสนุกสนานแล้วก็เป็นนะต้องบอกว่าเป็น MC นะฮะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษด้วยนะที่จะพาทุกคนไปร่วมสัมผัสบรรยากาศกันกิจกรรมดีๆครั้งนี้นะฮะรับเพียง30คนเท่านั้นนะครับ30คนสมัครกันได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็0812477109หรือนะเข้าไปดูรายละเอียดนะสแกน QR code ก็ได้ที่หน้าโปสเตอร์ของเพจ Facebook อสมทจันทบุรีหรือว่าจะเป็นอสมทกาญจนบุรีนะครับกิจกรรมดีๆของอสมทครับผมที่จะนะสัญจรแล้วก็พาหลายๆคนไปพักผ่อนหย่อนใจกันที่เมืองการนะครับเผื่อแฟนรายการทางอสมทจันทบุรีเนี่ยสนใจอยากพักผ่อนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปแช่ออนเซ็นแบบธรรมชาติถึง15บ่อที่โน่นก็เรียนเชิญกันแล้วกันนะครับ
1: M-Cot Hello One
0: เพลงเก่าของคิริบูลนะครับผมเพลงนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศในช่วงที่มีฝนปล่อยปลายเบาๆแบบปอบแปะ

0: ปินวงเพื่อนนะครับหนึ่งเพลงเก่าที่หลายๆคนยังจดจำได้นะฮะ
1: M-Cut Hit 1-1
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังต่อในชั่วโมงที่2นะฮะ

ี้เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเยียวยากำลังพลของกองทัพ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีแต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100% และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองเสนาธิการทหารบกลุยชายแดนช่องสายตะกูเยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธของกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่า ก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนเสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารีพิจารณาปรับ

0: การวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมนำเครื่องมือเฝ้าติดตามชายแดนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆและปรับเพิ่มกำลังในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเร่งสกัดไฟป่าเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อสกัดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่เอเวอร์เกรดพื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยเพลิงได้เผาไหม้พื้นที่ทางตะวันตกของเทศมณฑลโบวาร์ดไปแล้วกว่า 27,500 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วราวร้อยละ40เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เร่งสร้างแนวป้องกันรอบชุมชนฮอลลี่เลกเพื่อป้องกันชาวบ้านและบ้านเรือนของประชาชนกว่า650หลังคาเรือนพร้อมประกาศปิดถนนสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาหมอกควันคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างไรก็ตามคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
12: โทร025135251
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
15: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
16: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดิน

0: ข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
5: Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงMCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
10: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
11: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

0: ชคดีของชีวิตนะคือการจะเจอคนที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหรือว่าจะเป็นธรรมดามิตรแท้มิตรดีๆทั้งหลายด้วยนะครับผมและนี่คือแก้บนครับเป็น cover version ก่อนหน้านั้นถนนนักสู้ครับไมค์พิรมพรแล้วก็ไททัสสมิธนะครับสองเพลงนะต่อเนื่องกับบรรยากาศในชั่วโมงที่สองหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่บรรยากาศกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของ M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับพร้อมกับเพลงที่คุณผู้ฟังทยอยช่วยผมเลือกมาแล้วก็เลือกให้ฟังร่วมกันด้วยนะฮะ
1: M คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งข้อความฝากถามเพลงนี้มาหนูมิเตอร์นะครับด้วยแรงแห่งรักครับ

ทุกคนย่อมมีความหวังนะแล้วก็ความฝันแต่การที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คงต้องตั้งใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีกำลังใจดีๆจากคนพิเศษนะครับก็คงจะเป็นอะไรที่เกิดพลังมากยิ่งขึ้นด้วยมาเป็นกำลังใจกันสำหรับเพลงนี้ขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาโนมิเตอร์ครับด้วยแรงแห่งรักนะครับ

าที่เพลงนี้ของสิบเอ็ดท่ามือนะครับผมรักจนลืมมีน้องเพชรนะมาร่วมจามด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงก็มาในช่วงครึ่งหลังกันครับ

0: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
3: M-Cut จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cut จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาคราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บานิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
3: M-Cut จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ูสแตมป์นะฮะเขาเรียกเธอว่าแฟนแล้วก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานครับก้องห้วยไร่นะก้องห้วยไร่โครมเลยโครมเลยไม่ใช่เห็นไกลเพราะเห็นมีข่าวคราวจริงๆตั้งแต่เหตุการณ์เห็นมีรถทัวร์นะต้นทางจากระยองเนี่ยจะไปปลายทางทางอุบลแล้วก็ผ่านวังน้ำเขียวครับในบริเวณหน้าสถานีวิจัยวนศาสตร์เนี่ยเส้นถนนสาย304แล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์ก็เป็นรถทัวร์โดยสารนะครับสายหลักแล้วก็บริษัทดังด้วยฮะนะแต่ก็เห็นสภาพทั้งฝนตกแล้วก็ถนนลื่นแล้วก็มีรถนะกระบะรถคอกด้วยนะครับผมที่เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นฝนตกถนนลื่นหรือว่าจะเป็นการขับขี่ต่างๆก็คงจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าอย่างรถทัวร์ที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ที่บาดเจ็บถึง30รายแล้วก็มีติดภายในอีก1รายเจ้าที่กู้ภัยก็กำลังเร่งนะช่วยเหลือโดยใช้เครื่องตัดทางโดยเฉพาะคนขับนะก็ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นทางสายไหนฮะก็ระมัดระวังแล้วขับขี่ด้วยความมีน้ำใจนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าจะเป็นทางแยกทางร่วมต่างๆทางเอกทางโทก็ต้องเพิ่มนะความระมัดระวังกันเป็นพิเศษพอช่วงนี้หน้าฝนฝนตกถนนลื่นแล้วบางครั้งนะบางเส้นทางเนี่ยทัศนวิสัยก็มองไม่ค่อยชัดก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: มีกันในช่วงบ่ายๆใกล้ช่วงเวลาเลิกงานM-Cot ลูกทุ่งแนวซุปเปอร์ฮิตอีกช่วงหนึ่งฮะเพลงลูกทุ่งที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะช่วยผมเพิ่มเติมและขอบคุณทุกเพลงที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับไปกันต่อที่เพลงนี้ไหมพิรมพรหนึ่งข้อความฝากถามมาขอจองเป็นแรงใจครับ

0: มือหนึ่งนะฮะถ้าน้องไม่ขัดนะขอเจ้าเป็นแรงใจไหมพี่รมพรครับมอบเป็นแรงใจสำหรับทุกเสียงทุกสายหรือว่าจะเป็นบรรยากาศในช่วงบ่ายๆครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไปกันต่อที่เธอคนนี้ครับน้องเมธิชาอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งงานที่กาญจนบุรีนะครับเจอกับเธอแน่นอนกิจกรรมที่นำเรียนให้ทราบสักครู่นี้และเพลงนี้อ้อดวงใจตามคำขอครับ

0: ้องบอกว่าเป็นทั้งดีเจนะฮะของลูกทุ่งมหานครด้วยก็จะได้ยินเสียงเธอนะฮะในรายการวิทยุของเราในช่วงภาคกลางคืนสำหรับน้องเมย์ทิชานะครับแล้วก็เป็นพิธีกรเป็น MC เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง 9M HD ด้วยในตอนนี้เก่งมากๆนะฮะแล้วก็ในกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเจอกับเธออีกครั้งนะครับสำหรับทริปนี้ Green and Healthy Route นะครับอาบน้ำแร่ใช้น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะ GI 25 26 27มิถุนายนนี้ครับนะ3 วัน 2 คืนใครที่อยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศท่องเที่ยวที่การนะที่กาญจนบุรีก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็จองกันได้30คนเท่านั้นครับนะ0812477109 0812477109นะครับหรือว่าจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่หน้า Facebook นะอสมทจันทบุรีก็ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะหลังเพลงนี้ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมายืนเพื่อคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงกับเพลงลูกทุ่งพลอๆนะครับ
1: M-Cut ลูกทุ่งซุปเปอร์

0: กันที่สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีหารือสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2561เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารสอทชุดใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิบัตรทองฮีโร่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะน้ำตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังคงยังได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงโดยจากกรณีข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายส่งผลให้บุคคลในครอบครัว40คนสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตำรวจยังควบคุมตัวสาวไต้หวันโยงคดีหมิงเฉินซันตม.เพิกถอนวีซ่ารอผลักดันกลับประเทศความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันชาวจีนครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวนางสาวมายูซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันซึ่งปรากฏเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากขณะนี้เป็นการควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังเข้าสู่วันที่4หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศต่อไปส่วนสภาพจิตใจของชาวไต้หวันรายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แสดงอาการเครียดเหมือนช่วงวันแรกและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยอาศัยยาในช่วยในการนอนหลับทางด้านในหมิงเฉินซันยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร025135251
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโซย
16: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิต

0: ไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
1: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
0: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮ

0: อนบ้านในทุกๆวันเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่งตัวบ้านหน้าตาบ้านๆด้วยแต่เธอเนี่ยขยันทำงานแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะหรือว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆนะครับผมหนึ่งข้อความที่ฝากถามเอาไว้สำหรับเพลงนี้ผู้สาวเสื้อปุ๋ยครับแล้วก่อนหน้านั้นสมน้ำหน้าตัวเองนะฮะชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆที่หลายๆท่านกำลังเลิกการเลิกงานกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านหรือว่ายังมีธุระปะปังกันอยู่นะครับรวมไปถึงหลายคนก็ยังวุ่นๆยุ่งๆก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ก็แล้วกันนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันกับผมมิสเตอร์เอกคุณผู้ฟังครับขอให้รวยทุกคน

0: ากจะให้เฮงอยากจะให้รวยอยากจะให้โชคดีกันทุกๆคนเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการชาวอสมทจันทบุรีหรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังทุกท่านครับและนี่คือรวยปังปังรายอันการบัณฑิตครับมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเห็นหลายคนนะฮะโดยเฉพาะก่อนนั้นอะไรนะสาวเสื้อปุ๋ยใช่ไหมเห็นสาวเสื้อปุ๋ยหลายคนเนี่ยใส่เสื้อปุ๋ยมาไลฟ์สดขายทุเรียนกันที่ไหนได้ฮะโอ้โหแต่ละคนนี่คือเจ้าของสวนทั้งนั้นเลยปีนี้เห็นบอกว่าก็รวยปังๆกันแทบทุกคนแต่ในขณะเดียวกันบางคนอาจจะเห็นเฉพาะตอนที่เขาได้ผลิตตอนที่เขาได้จับเงินล้านนะฮะหรือว่าจะเป็นเงินหลายแสนจะเชื่อไหมว่ากว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหลำบากแสนเข็ญเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการดูแลการใส่ใจนะฮะบางคราเจอเพลียกระสอบอีกต่างหากนะฮะหรือว่าเจอภัยธรรมชาตินะบางปีก็ประสบความสำเร็จบางปีก็นะฮะได้กลับคืนมานะบางปีก็เจอปัญหาเรื่องของภัยแล้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอผลิตออกมาตลาดบางทีก็นะฮะลูกตรงนี้ก็ได้นะจุดนี้ไม่ได้จุดนี้ตกไซส์หรือว่ามารีวิวขายทุเรียนกันพอไปดูหลายๆนะฮะสวนเนี่ยเขารีวิวขายทุเรียนเชื่อไหมฮะบางคนแทบไม่หลับไม่นอนนะแล้วพอขายไปนะส่งไปถึงลูกค้าหลายๆคนก็โอ้โหคือแน่นอนนะหลายคนก็อาจจะเป็นคนที่เข้าใจหลายคนเป็นคนที่ไม่เข้าใจบางคนก็เหมือนกับไม่รู้อีโนอีนี่อะไรทั้งสิ้นเลยบางคนนี่คือแบบไปแกะนะฮะไปแกะแล้วจ่ายเงินไปทางอย่างเงี้ยนะครับผลสุดท้ายไม่จ่ายแล้วไม่เอาส่งคืนบางทีลูกค้าบางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าทุเรียนลูกเนี้ยแก่ไม่แก่นะฮะแล้วมันยังไม่สุกยังไม่ถึงเวลาเนี่ยต้องเหลืออีกกี่วันก็ทำให้บางทีตีกลับมาก็หลายคนก็เจอปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายฉะนั้นความสำเร็จกว่าจะออกมาได้นี่นะเหนื่อยนะมันมีเหนื่อยแบบหลายขั้นตอนด้วยโดยเฉพาะขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านฉะนั้นก็เป็นกำลังใจสำหรับนะทุกเสียงทุกสายทุกบรรยากาศก็แล้วกันนะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: กับเราทีมงานอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านมีใครไม่อยากให้ฝนตกบ้างต้องหาคนไปปักตะไคร้จะได้ฝนไม่ตกไงบางคนปักแล้วท่วมเลย

0: โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขัดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

พลงเก่าที่ยังฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับสันติดวงสว่างครับกับเพลง

0: รักนี้มีกรรมส่วนก่อนหน้านั้นเบียร์วราวุธนะครับกับเพลงบุพเพสันนิวาสสองเพลงต่อเนื่องมอบเป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังนะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่ยืนเพื่อนคุณฟังที่นี่อสมทชันทบุรีเอ็มขอนจันทร์95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมดีเจจันทวัฒน์ผลพินิจนะครับผม
1: เอ็มขอนลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้นะครับแล้วก็เกิดความสูญเสียกับเจ้าที่ฐานท่านหนึ่งการทำหน้าที่ประชาบ้านเมืองสุดท้ายต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นกำลังใจกับแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นแบบธุรกิจทุก

พิรมพรนะครับสำหรับเพลงนี้ทหารเกณฑ์ผลัด2นะฮะหน้าที่ในการทำงานนะฮะรับใช้ชาติบ้านเมืองแล้วก็รักษาอธิปไตยมาเป็นกำลังใจสำหรับเหล่าบรรดาทหารเจ้าที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามแนวชายแดนนะฮะหรือว่าจะเป็นผู้ที่อยู่แนวหลังนะครับผมวันนี้ก็วันอังคารที่12พรุ่งนี้13วันพฤชมงคลนะครับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับผมพิธีจรดพระนางกันแรกนาขวัญพรุ่งนี้นะครับจนกว่าจะเสร็จพิธีก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้หลายคนได้หยุดนะอยู่กับบ้านแต่ในขณะเดียวกันหลายท่านก็ทำงานปกติก็เป็นกำลังใจกันและนอกจากนั้นสิ้นเดือนนะวันวิสาขบูชาก็ต้องบอกว่าทำให้หลายๆคนอาจจะได้หยุดยาวกันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์บางคนก็ลาวันที่2นะก็จะได้หยุดยาวเพราะวันที่3ก็วันหยุดในขณะนะที่มีนะกิจกรรมที่จันทบุรีของเราการสัญจรมาของลูกทุ่งมหานครนะครับในโอกาสครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครครับนะก็เชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีของเราร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นการร่วมนะฮะบริจาคสิ่งของในการมอบให้กับโรงเรียนนะทาสีหรือว่าจะเป็นชั้นวางหนังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆเลี้ยงอาหารนะแล้วก็ยังมีอย่างกิจกรรมเสียดาด้วยนะครับ 11:00 น.

0: า30นาทีเนี่ยมอบของให้กับน้องๆ12นาฬิกาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็12นาฬิกา30นาทีก็เป็นมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็ดีเจซึ่งนะฮะก็จะมีทั้งทีมงานจากอสมทจันทบุรีไปร่วมแจมกับลูกทุ่งมหานครด้วยวันอาทิตย์นะที่31พฤษภาคมนะครับแล้วก็ตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมณโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะครับติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกับเรากันได้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในตอนนี้ต้องบอกเลยว่านะทางดีเจก็มีการนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องจากลูกทุ่งมหานครเพราะว่าเป็นโอกาสพิเศษครบรอบนะฮะ22ปีของลูกทุ่งมหานครเวลาหมดลงละเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์บุญผมกลับมาเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพลาไปแล้วนะครับมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ขณะที่เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมราชทัณฑ์เผยอาการหมิงเฉินซันยังอยู่ ICU ยืนยันจับเจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นกรณีพิเศษกรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของเนตชิงหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องขังสัญชาติจีนระบุว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่าหลังจากรับตัวในหมิงเฉินซันควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 น.ต่อมาในเวลา 17:30 น.ผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำได้ประสานสายด่วน1669เพื่อส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงแพทย์เป็นฉุกเฉินรับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 21 นาฬิกาโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุขณะนี้ในหมิงเฉินซันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุพิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีขู่ฟันไม่เลี้ยงหากนักการเมืองเอี่ยวหมิงเฉินซันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งมีความคืบหน้าไปมากหากพาดพิงถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดขณะนี้อยากให้ประชาชนและท่องเที่ยวไว้วางใจและใช้ชีวิตแบบปกติรัฐบาลไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะตอนนี้ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไปทำร้ายบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ควบคุมตัวอดีตภรรยาและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่านายเฉินหมิงซันเป็นทหารรับจ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อถามว่าถ้ามีนักการเมืองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าเคยมีใครวิ่งหนีผมได้ไหมเมื่อถามว่าผู้ต้องขามีวัตถุประสงค์จะก่อเหตุในไทยหรือต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วส่วนมาตรการและเสาความปลอดภัยบกพร่องหรือไม่ที่ทำให้ผู้ต้องหามีวัตถุระเบิดและอาวุธไปในครอบครองเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่การบกพร่องเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งอาวุธเหล่านั้นมาจากตรงไหนก็ให้ไปดำเนินคดีหาคนรับผิดชอบที่ตรงนั้นสุชาติลุยทลายขบวนการยึดหาดฟรีดอมทวงคืนชายหาดสาธารณะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเส้นทางเข้าออกพื้นที่ครอบครองและเอกสารสิทธิ์บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดหลังพบการบุกรั้มพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะมายาวนานโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลเข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนเข้ายึดถือครอบครองภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตรวมถึงมีกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจนถูกดำเนินคดีในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ภูเขาชันปิดกั้น

0: างสาธารณะพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200ถึง300บาทอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะอีกทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติกล่าวว่าจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้ทรัพยากรของชาติกลับคืนสู่ประชาชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
13: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: อาจารย์บุญบางเขนมาแล้วปฐพีวิทยาดินปุ๋ยฮอร์โมนมอเกษตรศาสตร์

เจ้าของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเด็กเกษตรไทยพลังอะมิโนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืนคืนชีวิตให้กับดินแก้รากเน่าโคนเน่าที่ร้านคลังเกษตรบางเขนชำนาญปุ๋ยยาฮอร์โมนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพที่ถูกที่สุดแก้โรคแมลงดื้อยาแก้ดินตายฟื้นต้นแถมแจกจุใจกับปุ๋ยฮิวมิกฮอร์โมนชุดล้างสารปล่อยปุ๋ยตกค้างแก้ดินเสื่อมหยุดโรคตายืนกิ่งแห้งทุเรียนหยุดโรคใบไหม้ผลเน่าของสละและพืชทุกชนิดจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีเกษตรไทยดินคืนยั่งยืนผลผลิตสูงผสมเชื้อไตรโคเดอร์มาปุ๋ยเคมีซัลเฟตออกฤทธิ์เป็นด่างล้างดินปลดรากไม่เน่าที่คลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนเพียงแค่มาก็รับของรางวัลไปเลยโทร081 888 6303

0: ร้านคลังเกษตรบางเขนเติมเต็มความสำเร็จให้พี่น้องเกษตรกรไทยให้รู้ลึกรู้จริงด้วยประสบการณ์วิชาการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกดอกติดผลยากของไม้ผลทุเรียนเงาะมังคุดลำไยลองกองไม้ผลต่างๆจากภาวะโลกร้อนอากาศแปรปรวนชุดพ่นคายน้ำสร้างเครียดให้พืชพักตัวเร็วไม่ต้องกักโศกจนต้นสุดโทรมใบเขียวออกดอกง่ายได้ผลผลิตสูงแข็งแรงต้านทานโรคชุดพ่นสร้างพลังงานจากภายในเพิ่มขบวนการสังเคราะห์แสงช่วยการออกดอกติดดกผลโตรสหวานจัดชุดดอกหอมพ่นให้ดอกบานพร้อมเพรียงกันเกสรแข็งแรงติดผลง่ายชุดพ่นล้างโรคล้างสารตกค้างฟื้นฟูต้นให้แตกยอดแตกใบอ่อนชุดพ่นกระตุ้นแบ่งเซลล์ขยายเพิ่มขนาดผลพร้อมกับยาป้องกันกำจัดเพลี้ยหนอนเจาะผลปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสารปรับปรุงดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีแก้ดินเสื่อมดินหมดสภาพไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยจนพืชใบไหม้ยอดแห้งกิ่งตายโรคซ้ำทำลายพร้อมกลุ่มจุลินทรีย์สร้างปุ๋ยเบียดโรคคุมเชื้อรารู้ลึกรู้จริงมีประสบการณ์นวัตกรรมล้ำหน้าคุ้มค่าเงินสู่ความสำเร็จหมดหนี้สู่ความยั่งยืนร้านคลังเกษตรบางเขนโทร0818886303
1: และคนปลอดภัยทั่วกันยกระดับสร้างสรรค์มาตรฐานชีวิตคนไทย
2: 28มิถุนายน2516ได้มาเยี่ยมชมสวนของน้าสุชีพสำนักวิชาอยู่ที่เดินข้าวต้มอำเภอแกลงตำบลเดินคอหลังจากที่ผมจำได้เมื่อ4ปีที่แล้วนะหมามันจะตายซะเยอะแล้วก็เลยมาแก้ให้พอปีที่2ผมมาดูกับฟื้นแล้วแล้วปีที่3นี่ปีที่เข้าปีที่4
3: ครับปีที่3ปีที่แล้วผมได้10ตันนะครับปีนี้ได้เกือบ30
2: โอ้โหเนี่ยปีที่4ได้เกือบ30
3: ครับ
2: เพราะว่าใช้แนวทางต่อเนื่องมาตลอดคือเลี้ยงหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดนานๆตัดเป็นปุ๋ย
3: หญ้านี่ตัดตอนลูกหลังจะแก่
2: ใช่เพื่อจะให้เนื้อมันแห้งและใส่ปุ๋ยครบนี่เป็นไงเนื้อ
3: โอ้ยอด
2: เนื้อไม่ต้องห่วงแล้วคนแกะขายสบายมากมีแต่คนชม
4: ลูกค้าตามตลอดเลยว่าของหมดแล้วค่ะรอปีหน้า
2: แล้วก็เปลือกในบางเนื้อในเยอะเม็ดแทบไม่มียิ่งปีที่8แล้วด้วย
3: การรู้ในข
2: ี
3: ดเดือน
2: โอ้โหดินคืนนะฮะต้องทำให้ดินคืนแบบนี้ดินนุ่มรดน้ำน้ำก็จะได้เก็บดีและปีหน้ามันจะแรงกว่าปีนี้ถ้าใครไม่ทำดินแบบของน้าสุชีพนะมันจะหวยน้ำให้อะไรก็ไม่พอน้ำ
3: น้อง
2: ที่
3: มาต
2: ั
3: ดท
2: ุ
3: เรียนเขาว่าใส่อะไรนะผมก็แนะนำ
2: ปุ๋ยสามอย่างปุ๋ยสังกะสานผสมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปุ๋ยด่างล้างดินอยู่เรื่อยๆเพื่อหยุดโรคปีก่อนนู้นที่ผมมาปีที่2เนาะบอกว่าได้เพราะไรด่างยังไม่ที่ฟื้น
3: ครับ
2: แล้วถ้าก่อนดอกบานใส่ไรด่างเนี่ยติดกลางเลยติดง่ายแล้วก็ถึงจะแตกไม่อ่อนก็ไม่ร่วง

0: เพราะว่ามีหน้าด่างแล้วมีชุดที่เราบำรุงทำไม
1: ติดกลัวร่วงก็คือมันติดใบอ่อน
2: บอยก็มาเต็มด่านตอนนี้ตอนลูกคนนี้ผมไปเอาไอ้ชุดบอยก็จัดชุดเต็มน้องนี่จัดชุดได้ห่วงลูกอ
0: ่
2: ะ
0: ห่วงลูกขยายใบขยายลูกโอ้ยิ่งขีดยิ่งงามใบได้ตึ้มลูกก็เต็ม
2: ผมแต่งไปออกพ่อลูก
0: แต่ก็ไม่ล่วงครับ8ปีนี่ไว้เป็นร้อยนี่ก็เลี้ยงได้หมดเพราะว่าดินเราดีแล้วกันปลดปล่อยน้ำเต็มที่นะฮะต้องเลี้ยงอย่างนี้แหละเอาหญ้าเป็นปุ๋ยเพราะว่าหญ้าเนี่ยเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยฟรีให้เปลืองตังครับเดี๋ยวทางนี้มาจากทางวัดเขาแก้วตำบลแกลงเนาะก็มาตามดูสวนเขาสำเร็จแล้วเขาหมดนี่หมดสินแล้วเพราะว่านี่ไงแปลงน้องอยู่โน่นปีนี้จะเอาแปลงน้องละนั่นเดี๋ยวเข้า4ปีกันแปลงน้องเอาพี่แปลงน้องหลุดที่หลุดสินเลยจากปีที่แล้ว10ตันปีนี้จะ3ตันขึ้นมา3เท่าจากที่แรกจะตายทั้งหมด
2: ลูกสาวไปเนี่ยต้องขับรถคืนผม
0: จากปีก่อนนู่นจะตายตายเยอะแล้วก็ฟื้นพอฟื้นก็ได้มา10ตันแล้วตอนนี้ปีนี้พอเข้าล็อกเข้าลอยก็เลย30กับ30ตัน
1: 2รุ่นได้ 9,000 ลูก
0: โอ้โหนับแล้วราคาทันกี่บาทราคา
1: 150
0: โอ้โห30ตันน่ะคิดดูแล้วกัน
2: ไม่รู้30 100
0: 4ล้านกว่า
2: 30ประมาณเน
0: ี้
2: ยฮะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยหางมีน้อยหางมีน้อยก็ใช้สูตรเราหางมีน้อยเพราะว่าสังประสาทมันจะดันทรงให้หมดตดขอบคุณอย่างสูงพี่เป็นผู้นำบุญแล้วก็ที่สำคัญเป็นแฟนเก่าแก่3ปีเต็มๆนะเข้าปีที่4อาการเน่าอาการตายเหมือนเดิมๆไม่มีแล้วเนาะเบาแล้วเออแต่ก่อนปีแรกที่มาเนี่ยแย่เยอะเลยเรามาแก้ให้พอปีที่2มาตามผลแล้วก็ปีที่3ที่ผ่านมาไม่ได้มานี่ปีที่4เออพอเข้าปี4นี่ขึ้นได้เต็มท็อปฟอร์มเลยแล้วต้นโน้นจากที่แปลงนั้นตอนนั้นมาแค่เอวเองพอผ่านไป2ปีผมไม่ได้มาตอนนี้
1: ทดลองแล้วนะ
0: ปีนี้ต้องเอาแล้วนะตอนละหมื่นนั่นน่ะต้องเอาตอนละหมื่นแล้วนะ
1: ทดลองเอาแน่ด่างใส่ด้วยนะหัวลูกกลม
0: โอ้หมายถึงว่าทุเรียนสาวนะทุเรียนสาวเปลือกบางถ้าได้ด่างได้โพแทสเซียมได้ซิก้าอะกาดุม
1: ลูกหนึ่ง3กิโล
0: โอ้โหถ้าอะกาดุม3กิโลนี่แย่งกันซื
1: ้
0: อครับ
1: เต็มหมดคู่แล้ว
0: เม็ดไม่ค่อยจะโตเท่าไรหรอกถ้าสูตรสังเวชศาสตร์
1: เนื้อดี
0: ขอบพระคุณอย่างมากครับ
3: ต้นเปียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักช่วยการออกดอกป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
4: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนจากร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับอยู่ในช่วงเดือนเมษายนต่อพฤษภาคม69ซึ่งจัดแล้วจะปล่อยยาวนะครับเพราะว่าการเกษตรนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากมายถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ซ้ำไปซ้ำมาเพียงแต่ว่าในแต่ละปีมันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นหรือแตกต่างออกไปบ้างจากสภาพแวดล้อมอากาศภาวะโรคร้อนที่ทำให้บางท่านงงนะครับว่าฤดูกาลมันผิดเพี้ยนต้นไม้ก็ยังงงไปด้วยดังนั้นการที่เราทำการเกษตรถ้าเรามีประสบการณ์มากพอก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้รุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับช่วงต้นรายการได้นำสปอตของน้าสุชีพสำนักวิชาที่เนินข้าวต้มอำเภอแกลงมาเปิดนะครับอันนั้นตั้งแต่ปี2566ปีนี้ปี69ยังดกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดปี69ในช่วงท้ายรายการให้รับฟังอีกครั้งหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์มาเมื่อวันที่8เมษายน69นะครับของท่านดกทุกต้นสวยทุกต้นแล้วปีนี้ปีที่10แล้วนะครับปีที่10นี่เป็นร้อยๆลูกทุกต้นนะครับทุเรียนของท่านมีแค่110ต้นเองแปลงนั้นนะครับ110ต้นได้ถึง30ตันในปีที่8แต่ก่อนหน้านั้นป่วยสุดโทรมจะตายเยอะก็ปีถัดมาได้แค่10ตันแต่จาก10ตันขึ้นมาเป็น30ตัน30ตันแต่ตันละ 150,000 นะครับคิดดูละกัน 150,000 ก็4ล้านกว่าเมื่อ4ล้านกว่าก็เท่ากับว่าต้นละเรา 40,000 นี่แหละครับคือดกไม่ดกให้คำนวณย้อนหลังได้และปีนี้

ร้อยสิบต้นถ้าเป็นร้อยลูกถ้าลูกละเฉลี่ยที่3.5 โลเอาแค่3 โลพอ3 กิโลเท่ากับว่าถ้ากิโลตก150 บาทก็ต้นละ45,000นะครับ45,000กว่าต้นก็ตก5 ล้านกว่าบาทอันนี้คำนวณง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้ทุเรียนมันราคาปั่นป่วนในช่วงต้นเดือนเมษานะครับจากที่ลงยังมาไม่เต็มและมีการกวนกันเกิดขึ้นนะครับก็คือหัวราคากัน

จากนี้ไปถ้าใครทำคุณภาพได้ทุเรียนจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากโดนฝนกวนจากที่จะได้ฟังสปอตของน้าสุชีพในช่วงท้ายรายการนี่แหละรุ่นของแกเนี่ยจะร่วงกันแทบทั้งนั้นเพราะแตกใบอ่อนเราเอากันไม่เป็นนะครับแตกใบอ่อนต้องส่งน้ำและให้ฮอร์โมนและอาหารทางใบสารข้าวเหนียวดอกดกต้องให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญปุ๋ยให้ใส่เพียงโพแทสเซียมเพื่อจะได้เพิ่มการเคลื่อนย้ายแป้งน้ำตาลพลังงานถ้ายิ่งไปใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมันยิ่งแตกใบอ่อนแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่เอาลูกฮอร์โมนผันกลับนะครับอันนี้การควบคุมสัดส่วนสารอาหารธาตุอาหารหรือควบคุมฮอร์โมนของพืชจำเป็นต้องเรียนรู้กับมันนะครับไม่ใช่ว่าฟังเขาว่ามาแล้วเราไม่เข้าใจใช้มันก็เลยพลาดได้ง่ายๆและที่สำคัญไปใช้กดใบอ่อนโดยใช้ปุ๋ยตัวกลางในรูปที่ไม่สลายตัวบางทีแพ้ใบในเมื่อแพ้ใบในใบร่วงนะครับประกอบกับที่ร้อนจัดช่วงที่ผ่านมานี่ถ้าใครไปกดใบอ่อนหรือใครที่ไม่เข้าใจเรื่องกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชก็มีการทิ้งทั้งใบและทิ้งทั้งลูกได้นะครับจากที่ช่วงเช้าครึ้มพอสายหน่อย10โมง11โมงร้อนจัดมากนะครับจนถึงบ่ายก็เลยทำให้ปิดปากใบนะครับเมื่อปิดปากใบการคายน้ำการดูดคาร์บอนไดออกไซด์กระบวนการสังเคราะห์แสงต่างๆก็หยุดลงการสร้างอะมิโนโปรตีนไม่พอใช้ใบก็เลยถ่ายแล้วก็การสร้างพลังงานไม่พอใช้ลูกก็เลยเบี้ยวงอหลุดร่วงนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจในการกำกับหรือใส่ใจก็สามารถเอารอดหรือผ่านได้นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคม69ต่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับปัญหาต่างๆมีมากมายรวมทั้งสลายจุดสนิมเนื่องจากมีฝนตกหลงเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมมีฝนตกและมีน้ำค้างมีใบเปียกนะครับทำให้สปอร์ของสลายจุดสนิมที่ตกค้างอยู่ที่ใบงอกเกิดการดูดน้ำเลี้ยงทำให้ผลัดใบได้แต่ถ้าเข้าใจในการเคลียร์โรคในการกำจัดสปอร์ของเชื้อราหรือแม้แต่สลายตะไคร่ตามต้นตามวาระที่จำเป็นจะไม่เป็นนะครับจะสามารถรอดผ่านได้อย่างของหลายๆสวนซึ่งมีอีกมากมายหลายสวนที่ไม่ได้ไปเยี่ยมชมต้องกราบขออภัยแต่สปอร์ครั้งที่แล้วที่เปิดไปอย่างของคุณจิรวัตรอยู่ที่ชุมนุมในวังจันทร์แล้วก็ของคุณลุงสมพงศ์ที่ว่าซอยลืมพัฒนานะครับและหลายๆส่วนนะครับแม้แต่ของเจ๊เก๋ชุมนุมในก็เหมือนกันก็โทรมาถามเป็นระยะแล้วท่านก็ผ่านได้ทุกรุ่นนะครับทุกๆส่วนที่เข้าใจกำกับแล้วก็ใกล้ชิดเรามักจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าฟังแต่เขาว่ามานี่แหละมันเลยหลงทางแล้วบางทีเยอะเกินกลายเป็นโทษนะครับการที่เรามากเกินไปเนี่ยเป็นข้อเสียแต่งแขนงจริงในออกเยอะมันก็แตกใบอ่อนเยอะก็เลยทิ้งลูกนะครับผมยังมีเลยครับแปลงที่หลังบ้านนี่แหละที่ต้นไม่ค่อยมีลูกก็เนื่องจากว่าไปใส่ปุ๋ยแรงนะครับในช่วงที่ต้องการเอาใบให้ลูกน้องไปใส่แล้วมันก็ใส่แบบกองเลยเข้มนะครับเข้มแล้วก็ใส่มากเกินไปด้วยบอกให้ใส่ต้นละถ้วยนะแต่มันไป3คนสงสัย3ถ้วยนะครับหญ้ายังเหลืองนะครับแล้วก็เลยทำให้ใบนี่เหลืองไหม้แล้วต่อมาก็ผลัดใบก็ธรรมดานะครับเมื่อผลัดใบแล้วแถมคนที่เฝ้าดูแลด้านไปริดแขนงแต่งกิ่งที่บางดอกบางลูกตอนลูกเท่าไข่ไก่ลูกเท่าไข่ห่านแล้วยังดกนะครับก็เลยทำให้แตกใบเร็วไปนิดหนึ่งแล้วประกอบกับวันที่6มีนาคมฝนตกอย่างหนักจนน้ำแฉะในแปลงขังอยู่หลายวันนั่นแหละครับก็เลยทำให้ทุเรียนสาว4ปีแตกใบอ่อนหลายๆท่านก็คงเจอนะครับปัญหาอย่างนี้เก่งต้องเฮงแล้วต้องใส่ใจนะครับบางทีเราหวังแต่ลูกน้องอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับการที่เราไว้ใจเขาตาบอดสองข้างได้แต่ลูกน้องบางคนใส่ใจดีหรือว่าตั้งใจดีก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าลูกน้องที่ไม่ได้ชำนาญการแล้วเราไปใช้เขานะครับหนึ่งเอาคนแบกปุ๋ยยกปุ๋ยหน้าร้านนะครับ3-4คนบอกลงไปใส่ต้นละถ้วยพอนะก็ไป3คนต้องใส่คนละถ้วยนี่แหละต่อต้นก็เลยเค็มจนใบเหลืองใบไหม้หญ้ายังเหลืองนะครับพอใส่แบบกองแล้วจังหวะที่ฝนมันตกวันที่6มีนาก็เลยทำให้ต้นไหนที่ใบไม่ค่อยดีเลยมีการผลัดใบทิ้งใบแต่บางส่วนก็ยังดกอยู่นะครับการเกษตรหรือการทำทุเรียนเนี่ยเรียนไม่เลิกนะครับใส่ใจสำคัญกว่าใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ได้แต่น้อยๆมันจะดีกว่าไม่มากเกินและน้ำก็เช่นคุณภาพนะครับและถ้าถึง200หรือ250บาทก็มีถ้าเกิดเราทำให้ออกได้เร็วหรือก่อนซึ่งปีต่อๆไปนะครับก็ต้องวางแผนกันให้ดีว่าจะให้ออกช่วงไหนอย่างไรส่วนทางภาคใต้ได้ไปเที่ยวชมทางนครศรีธรรมราชนพิตำนะครับเขาก็วางแผนให้ออกดอกเดือนมิถุนาซึ่งจะทำให้เขาไปเก็บในช่วงหลังปีใหม่เป็นช่วงที่ทุเรียนขาดตลาดไม่ต้องมาชนกับทุเรียนล่าบ้านเรานะครับก็ดีนะครับทุเรียน
ติดลูกกระจาย

ไปจะทำให้ไม่ต้องมาชนกันนะครับทางอุตรดิตถ์ทางศรีสะเกษก็จะหลังเราอีกเดือน2เดือนคือมิถุนากรกฎาคมแต่ถ้าทางใต้หนีไปเก็บในช่วงธันวามกราเขาได้โลละ200นะครับทุเรียนจึงเป็นพืชที่มีเสน่ห์ตรงที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ทุเรียนถึงจะมีเยอะแต่คนรอกินก็เยอะอย่างอินเดียอย่างหลายๆประเทศกำลังรอเราอยู่ขออย่างเดียวว่าให้เปิดตลาดให้ทั่วถึงแล้วเราจะมีตลาดเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับทุเรียนถ้าทำให้ได้คุณภาพเนื้อดีเนื้อเหนียวเนียนหวานอร่อยจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับและมีช่องทางที่จะเปิดตลาดเองอย่างสวนคุณพี่ชัยที่ชากโดนแกลงนะครับท่านมีทั้งทุเรียนและสละและได้ทำโรงงานแปรรูปสละร้อยแก้วที่ส่งขายในร้านต่างๆที่เป็นของฝากในอำเภอแกลงนะครับถ้าทำให้เนื้อเหนียวเนียนหวานอร่อยของดีมีคุณภาพนะครับเปิดที่กิโลละ200ทุกหนามทุกลูกก็ยังขายได้โดยปีนี้จะเปิดให้มากินในสวนตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปจนกว่าจะหมดสวนนะครับมีทั้งสละลอยแก้วสละที่ตัดใหม่ๆแพ็คกล่องอย่างสวยงามนะครับให้หิ้วกลับไปเป็นของฝากโดยไม่ต้องมีน้ำทิ่มมือด้วยนะครับเพราะเป็นกล่องแข็งสีสันสดใสไปดูตัวอย่างดูงานได้ที่สวนสละคุณพิชัยนะครับให้เข้า Google Map แล้วพาไปนะครับก็จะได้ไปกินทุเรียนที่เหนียวเนียนอร่อยเนื้อหมอนเหนียวเหมือนชะนีเข้มข้นสละก็เช่นกันนะครับเนื้อเยอะหวานอร่อยหอมนะครับแม้แต่สวนของน้าสุชีพสำนักวิชาที่จะเปิดสปอตก็เหมือนกันนะครับของท่านเองนี่มีพ่อค้าแม่ค้าประจำมาตลอดจากการที่ทำของดีมีคุณภาพไว้ก่อนดังนั้นการตัดทุเรียนแก่หรือทุเรียนได้อายุโดยไม่รีบตัดหนีน้ำอย่างที่ผ่านมาก็จะทำให้ราคาทุเรียนไม่ตกนะครับที่ผ่านมาช่วงต้นเมษาก็มีมากมายหลายเขตนะครับที่ต้องตัดหนีน้ำก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่อร่อยบ้างก็ปลายทางไปลำบากก็จะทำให้ย้อนกลับมาถึงเราดังนั้นการทำของดีมีคุณภาพนี่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวสวนนะครับความซื่อสัตย์ในแต่ละอาชีพนี่จำเป็นมากนะครับมันจะย้อนกลับมาหาเราเองถ้าเราจริงใจนะครับและเราทำของดีมีคุณภาพจะทำให้สวนเรามีชื่อเสียงใครก็อยากมาซื้อใครก็อยากเอาไปขายหรือมากินนะครับใครมีทุเรียนเพียง50ต้นหรือ100ต้นถ้าตั้งใจทำต้นละ 3-4 หมื่นก็ได้เงินล้านได้และก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เช่นกันดังนั้นตั้งใจในการทำใส่ใจในการทำเรียนรู้อยู่เสมอในการแก้ปัญหาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับทุเรียนเนี่ยปัญหามันเยอะตั้งแต่เพลี้ยไฟไรแดงหมดหนาวน้ำค้างลงก็จะมีสลายไปจุดสนิมบังคับให้ออกดอกหรือชักน้ำให้ออกดอกได้แล้วก็ต้องเลี้ยงน้ำเป็นเลี้ยงปุ๋ยเป็นก็จะขอสรุปปัญหาของทุเรียนคร่าวๆตามที่พอจะนึกได้นะครับถ้าออกดอกติดผลแล้วต้องทำให้แตกยอดแตกใบพร้อมดอกเท่านั้นถึงจะหมดปัญหาในเรื่องการมาสลัดลูกทิ้งจากการแตกใบอ่อนในขณะที่ลูกยังไม่โตเพราะอายุใบมันจะเริ่มผลัดหรือมาเจอหนาวอย่างปีที่ผ่านมานะครับและมาเจอร้อนจัดก็เช่นกันพืชก็จะถ่ายใบดังนั้นการที่เราทำให้แตกใบพร้อมดอกก็เป็นสูตรสำเร็จถ้าใครทำได้ก่อนดอกบานใบก็จะแก่แล้วเมื่อใบแก่ดอกบานใบก็จะมีอายุยาวนานมาถึง4เดือนถึงจะเริ่มผลัดใบใหม่ก็ลูก2โลไปแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากภาวะอากาศแปรปรวนรุนแรงในแต่ละปีถ้าใครไม่พ่นโฉบสารไว้ปัญหาเรื่องการติดลูกก็จะมีปัญหาแม้ว่าจะออกดอกได้แต่ก็จะเลี้ยงลูกไม่ค่อยรอดจากฝนที่ตกมาเป็นระยะทุกๆเดือนตั้งแต่มกราคมกุมภามีนามาตลอดการพ่นสารแพคโครบิโดโซนไม่ได้ทำให้พืชออกดอกนะครับเพียงแต่กำกับยอดอั้นใบให้มันล็อกรอแล้งนะครับในเขตภาคตะวันออกหลังๆมานี่จะแล้งตั้งแต่เดือนตุลานะครับดังนั้นต้องย้อนกลับไปอีก1เดือนถึงจะพ่นสารได้เหมาะสมคือปลายเดือนสิงหาเป็นต้นมาและไม่ควรเกินกลางเดือนกันยายนนะครับพอวันที่20กันยายนโลกจะเริ่มหันมุมเอียงออกไปจากดวงอาทิตย์นะครับก็คือเข้าสุริยะกลางวันสั้นกลางคืนยาวคือการเปลี่ยนฤดูตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นไปพืชจะเริ่มเครียดจะเริ่มพักตัวดังนั้นถ้าเราพ่นสารล่วงหน้าไว้ก็จะทำให้เข้าสุริยะเตรียมการออกดอกของพืชถ้าแล้งปุ๊บก็สามารถบังคับกำกับให้ออกดอกได้เลยโดยต้องมีเครื่องมือนวัตกรรมพ่นบล็อกยอดคุมใบคายน้ำให้มันโศกให้มันเหี่ยวให้มันพักต้นได้เร็วกว่าคนอื่นแทนการกักน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอการกักน้ำอย่างเดียวบางทีน้ำค้างแรงก็อาจจะไม่เหี่ยวไม่โศกพืชก็ไม่พักตัวออกดอกไม่ได้เราก็ต้องมีชุดคายน้ำสร้างความเครียดนะครับพ่นทั้ง

หนึ่งหรือสองครั้งพร้อมกับการกักน้ำจากนั้นนะครับเมื่อพักโศกเครียดได้ที่ตาดอกก็จะเริ่มพัฒนาก็จะต้องมีการใส่น้ำมีการพ่นชุดเพิ่มพลังงานสร้างดอกสักหนึ่งหรือสองครั้งเมื่อดอกได้พอใจแล้วนั่นแหละครับถึงช่วงที่จะต้องบังคับทำให้แตกใบอ่อนเป็นการทำทุเรียนแบบมืออาชีพโดยหลังจากพ่นสารแล้วให้ใส่ได้เพียงอย่างเดียวคือปุ๋ยแร่ด่างเอาความเป็นด่างและไนโตรเจนหนีเอาโพแทสเซียมที่ติดมากับแร่ด่างหารองเสริมส่งให้ใบอั้นใบตันให้มันพักต้นนะครับและเมื่อแล้งก็พ่นชุดเครียดพร้อมกับการกักน้ำสองครั้งให้มันเหี่ยวโศกเร็วตาดอกเริ่มพัฒนาค่อยใส่น้ำแล้วก็พ่นชุดเพิ่มพลังงานสร้างดอกช่วยมันนะครับถ้าลำพังที่จะให้มันสะสมเองเก็บเองมันอาจจะช้าหรือนานไปเนื่องจากแสงแดดอาจจะไม่เต็มที่เพราะเดี๋ยวนี้แล้งแล้วไม่ได้แล้งเลยอาจจะมีครึ้มมีสารพัดอากาศที่มันจะร้อนจัดในการคายพลังงานทิ้งก็เลยต้องมีตัวช่วยในการให้ออกดอกได้เร็วได้สม่ำเสมอนะครับเมื่อออกดอกได้ดีแล้วให้รีบใส่ปุ๋ยบำรุงเร่งต้นแตกใบตัดยอดแต่งปลายกิ่งเพื่อจะลดจำนวนยอดจำนวนกิ่งก็เหมือนกับกะเพรานะฮะเราเด็ดยอดจะได้แตกใบอ่อนได้เร็วแล้วฉีดพ่นชุดล้างสารล้างโรค2ครั้งนะครับก็จะแตกใบอ่อนหลังนั้นก็ใส่ปุ๋ยบำรุงอีกสัก1ครั้งพอใบเริ่มกลางแบกก็ใส่แร่ด่างอีก2อาทิตย์ใบจะแก่ก่อนดอกบานนะครับเมื่อใบแก่แล้วดอกบานจะติดลูกดีเพราะว่าได้คนหนุ่มมาเสริมแล้วจะไม่ต้องแตกใบอีกอย่างน้อยก็ 4-5 เดือนก็ลูก2กิโลหรือว่า 2-3 เดือนไปแล้วค่อยคุมใบอ่อนเอาตอนนั้นหรือบางคนไม่ได้ทำให้แตกใบอ่อนหรือทำแล้วมันแตกไม่ได้ก็ต้องมีเครื่องมือในการคุมใบอ่อนอย่างเก่งๆปีนี้ได้พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะช่วยในการกำกับยอดอั้นใบเพื่อจะหยุดการแตกใบอ่อนไม่ให้แตกแข่งกับลูกในขณะที่ลูกยังเล็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะบางทีดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำให้แตกใบอ่อนในพร้อมดอกมันก็จะมาแตกในช่วงลูกไข่ไก่ลูกไข่ห่านก็ยังไม่พ้นระยะที่จะร่วงนะครับอันนี้คือย้อนหลังไปคร่าวๆนะครับเมื่อเรารู้ว่าอากาศมันแปรปรวนการคุมน้ำให้วงแคบก่อนดอกบานสัก2อาทิตย์ก็ลดวงน้ำลงให้แคบๆแต่เพิ่มเวลาน้ำให้เอาเว้น2วันนะครับเพื่อจะได้ไม่แตกใบอ่อนถ้าเว้นวันหรือให้ทุกวันมีโอกาสแตกใบอ่อนได้สูงจนกว่าลูกจะเท่าหัวลิงหรือเข้าระยะ2เดือนโลกว่า2โลไปแล้วตอนนี้จะให้เต็มพุ่มให้ทุกวันก็ไม่ว่าเพราะตอนนั้นต้องการทั้งปุ๋ยทั้งน้ำทั้งอะไรทุกอย่างให้มันพอเพียงในการขยายเบ่งผู่ให้ทรงมันสวยนะครับถ้าเราประคองน้ำประคองปุ๋ยถูกต้องมันจะทำให้ไม่เป็นในทิศทางที่เราไม่ต้องการนะครับนี่คือทุเรียนต้องเรียนรู้และต้องมีเครื่องมือมีนวัตกรรมช่วยมันโดยเฉพาะชุดดอกหอมช่วงก่อนดอกบานแล้วก็ฉีดประคองมาเรื่อยๆเดือนละ2ครั้งจนกว่าจะครบ2เดือนแล้วค่อยละแล้วก็เปลี่ยนเป็นสูตรบำรุงทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าหลัง70วันไปแล้วถ้าเราปั้นลูกหรือทำทรงมาดีให้อัตราแร่ด่างเยอะๆเลยนะครับอย่างของน้าสุชีพเพื่อจะแค่95วันเริ่มตัด100วันเคลียร์หมดการที่เราได้แร่ด่างมันจะไล่ไนโตรเจนส่วนเกินหนีไปในอากาศเมื่อไนโตรเจนไม่มีมันจะหยุดพัฒนาเปลือกหยุดพัฒนาเมล็ดแต่สร้างดันแต่เนื้อให้ผูออกข้างน้ำหนักเพิ่มเนื้อดีเหนียวเนียนแล้วก็ตัดได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าทรงกลมไปหน่อยอยากจะให้ทรงมันยาวขึ้นอีกนิดนึงให้ใส่แร่ด่างเฉพาะขอบในนะครับขอบรอบนอกเว้นไว้หรือจะใส่ปุ๋ย3อย่างผสมกันเจือจางแล้วก็ใส่ก็จะทำให้เปลือกยังโตได้อยู่แต่ลูกก็พองขึ้นอาจจะแก่110วัน115วันก็แล้วแต่เพื่อจะให้มันลูกใหญ่ลูกโตขึ้นได้อีกนะครับอย่างของคุณลุงวิจิตจากทางตราดโทรมานะครับเมื่อวันสงกรานต์ท่านบอกของท่านเนี่ยลูกตอนนี้5โล6โลใส่แร่ด่างไป2ครั้งแล้วไม่ใส่อีกแล้วกลัวมันจะโตขึ้นนะครับเสียดายท่านเมาไว้ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์120บาททั้งๆตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับทุเรียนเริ่มขาดเริ่มหมดแต่ท่านเองก็จะตัดราววันที่25นะครับต้องประคองน้ำให้มันมีน้ำเพียงพอน้ำน้อยก็ไม่ได้เดี๋ยวโผล่น้ำมากไปเดี๋ยวลูกก็จะโตไปอีกแล้วหยุดปุ๋ยทุกอย่างนะครับเพราะว่าใส่แร่ด่างเร็วไปนิดนึงลูกก็เลยโตมากไปหน่อยเอาลูกไว้น้อยไม่ได้เลยนะครับถ้ามีแร่ด่างต้องเลี้ยงลูกให้มากไว้หน่อยแม้แต่มังคุดลองกองนะครับถ้าใส่แร่ด่างลูกจะใหญ่ขึ้นอีกเกือบเท่าตัวถ้าใส่เป็นนะครับคือใส่ขอบในขอบนอกใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเพื่อขยายเปลือกขอบในเนี่ยใส่แร่ด่างในขอบเข้าไปถึงคนต้นเนี่ยใส่แร่ด่างเพื่อจะเอาโพแทสเซียมเพื่อล้างดินล้างเชื้อและได้ธาตุหารองเสริมทำให้ลูกมันออกข้างนะครับให้มันโตให้ขยายเนื้อแร่ด่างเนี่ยเก่งเรื่องเนื้อเนื่องจากมาจากพืชน้ำมันพืชน้ำตาลเผาแล้วปรุงกับแร่ธรรมชาติอีกหลายตัวที่จะปลดล็อกปลดปล่อยปุ๋ยเก่าให้ทำงานได้หมดจดเมื่อปุ๋ยไม่ตกค้างพืช
จะดูดน้ำได้ดีขึ้นนะครับดินไม่หวงน้ำนั่นเองถ้าดิน

0: เครียดดินเค็มมันจะหวงน้ำทำให้น้ำดูดไม่เข้ามันเราเคล้าปลาด้วยเกลือนะครับถ้าเอาเกลือใส่ปลายิ่งใส่เกลือยิ่งเข้มข้นยิ่งดูดน้ำออกจากตัวปลาทำให้ปลาไม่เน่าแต่รากทุเรียนมันดูดน้ำไม่เข้าไม่ใช่มันไม่เน่ามันจะแห้งยอดแห้งกิ่งตายก็เกิดจากการที่ปุ๋ยตกค้างหรือใส่ปุ๋ยมากจนเข้มจนไม่สามารถปล่อยน้ำให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ก็เลยทำให้ใบแห้งทิ้งใบผลัดใบแล้วก็ลูกร่วงลูกเสียครับดังนั้นการให้ปุ๋ยในช่วงริ่งร้อนยิ่งแรงต้องให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆเอายิ่งให้เข้มข้นยิ่งเป็นผลเสียครับเพราะยิ่งร้อนยิ่งปิดปากใบไม่ดูดน้ำไม่ดูดปุ๋ยแต่ด้านล่างเค็มดันดึงน้ำออกก็ยิ่งทำให้ต้นซุดต้นโทรมลูกไม่โตได้นะครับสรุปก็คือถ้าลูก 6-70 วันแต่ยังทรงไม่ได้ใหญ่ไม่พอให้ใส่ปุ๋ย3อย่างรอบนอกใส่ปุ๋ยแร่ด่างบางๆรอบในนะครับก็ทำให้โตทั้งลูกดันทั้งเนื้อทำทรงให้สวยแต่ถ้า 7-80 วันไปแล้วทรงดีทรงสวยใหญ่พอใจแล้วอยากให้สร้างเนื้อสร้างแป้งให้เปอร์เซ็นต์แป้งถึง 38% เหมือนของพ่ออเนกที่แสนตุ้งนะครับของท่านเอง 38% นี่ท่านใส่แร่ด่างเต็มทรงพุ่ม 2-3 โลความเป็นด่างจัดจะไล่โนโตรเจนหนีไปแต่ได้โพแทสเซียมมาดันเนื้อสร้างแป้งทำให้ออกข้างลูกกลมทำให้น้ำหนักดีขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งถึง 38% นะครับอากาศร้อนอบอ้าวนะครับให้ระมัดระวังเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยที่มีมดเป็นตัวเอาไปปล่อยแล้วปล่อยน้ำตาลออกมาทำให้เกิดราดำแล้วยังไม่พอนะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟท็อปทราว่าเข้าหนามเข้าลูกเข้าไปเน่าข้างในได้พอเริ่มมีน้ำตาลก็จะเริ่มมีราซึ่งราเนี่ยมาจากหลายทางนะครับดูดมาตามท่อน้ำท่ออาหารจากใต้ดินก็มีแล้วก็มีโอกาสปลิวมาหรือสัมผัสโดยมาจากฝุ่นละอองก็แล้วแต่กับลมก็แล้วแต่ดังนั้นให้พ่นเคลียร์โรคเคลียหนอนเคลียเพลี้ยเคลียแมลงที่ลูกเท่านั้นนะครับไม่ต้องใส่อาหารอะไรให้ใช้ยาแมลงดีๆที่ทำลายตัดวงจรของมดอย่างอัลฟาไทเปอร์ลัมด้าหรือไบเฟนทินที่สลายตัวไวนะครับแต่ให้ใส่ยาราที่ดูดซึมเก่งๆแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยสลายตัวได้ง่ายอย่างเคโทนิกหรือลองเกนบูมที่มีแคลเซียมบอลอนด้วยก็แล้วแต่นะครับพ่นทุก 7-10 วันอย่างน้อยจนกว่าจะได้ตัดลูกอีก7วันค่อยละนะครับบางทีอีกแค่7วัน10วันไม่ได้ฉีดนี่เพี้ยหอยเพี้ยแป้งหรือมดมีโอกาสที่จะพาไปปล่อยได้แต่ว่ายากลุ่มแลมด้าไบเฟนทินหรืออัลฟาไทเปอร์แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็สลายตัวแล้วแต่ได้จัดวงจรของเพี้ยแป้งคือมดที่จะฆ่าไปปล่อยนะครับส่วนยาราก็เหมือนกันก็ให้บวก2อย่างเท่านั้นแต่ถ้ามีสารแทรกซึมนำพาก็ใส่ไปเพื่อประหยัดยาในการจับเกาะติดเปียกถ้าเกิดเราไม่ใส่มันเหมือนไม่เกาะไม่เปียกก็เน้นแล้วเน้นอีกทำให้เปลืองยาโดยเกินความจำเป็นครับ
1: เจ็ดเมษายนนะครับที่สวนสระพี่ชัยเจ้าเดิมที่อยู่ชากโดนบุญนาคตรงนี้เขาเรียกซอยเลยนะ
2: ซอย
1: ห้างทองครับผมเนี่ยดกเหมือนเดิมดกทั้งปีมีโรงงานบรรจุแล้วถ้าท่านผ่านมาแกลงจะเห็นว่าสระลอยแก้วอร่อยอร่อยเนี่ยของเขาละครับแต่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยววันไหนนะเฮีย
2: ปีนี้เปิด13เมษาย
1: นให้คนมากินทุเรียนได้ในแปลงในสวนทุเรียนสวยไหมสวยเหมือนเดิม
2: อร่อยเหม
1: ือ
2: นเด
1: ิ
2: ม
1: อร่อยเหมือนเดิมแร่ด่างเนื้อเยอะ
2: พอยุแร่ด่างรสชาติเข้มข้น
1: ใช่พออยุได้90วันไปแล้วอัดแร่ด่างอย่างเดียวมันจะไล่ไนโตรเจนหนีเมื่อไนโตรเจนไม่มีมันจะหยุดสร้างเม็ดและหยุดสร้างเปลือกจะดันแต่เนื้อพอได้แต่เนื้อก็เปลือกจะบางแล้วก็พองขึ้นจะขึ้นมาอีกโล2โลเลยนะแล้วก็พอแค่105วัน110วันก็แก่แล้วเพราะความเป็นด่างไล่ไนโตรเจนหนีนั่นจะแก่ไว้ถ้าได้ไนโตรเจนเรื่อยๆมันก็จะขยายเปลือกไปเรื่อยไม่แก่สักทีสมัยก่อนใช้วิธีกักน้ำเปิดหน้าดินกลางโคนให้ไนโตรเจนหมดแต่ว่ามันโผล่ไม่อร่อยอย่างนั้นน่ะหน้าแก่แต่เราแก่ด้วยความหวานมันอร่อยเหมือนเดิม
2: เนื้อเหนียว
1: เนื้อเหนียวแล้วลูกค้าก็เลยมาทุกปีเลยตอนนี้เลยเปิดเป็นเรื่องเป็นราวเลย13เมษายนนี่ใครอยากจะมาก็สระสวนพิชัยจัดทีเพชรได้เลยนะสระสวนสระพิชัยที่แกลงครับผมที่สวนคุณพิชัยนะครับแถวบุญนาคเนาะ
2: คร
1: ับ ต่อปรากฏว่าทุเรียนเนี่ยวันที่9นี่เล็มแล้วทุกลูก200หมดเพราะว่ามีลูกค้าประจำที่เคยกินผลงานของแร่ด่างเนื้อเหนียวเนียนอร่อยไม่ต้องออกไปขายข้างนอก
2: ไม่ใช่หวานอย่างเดียวครับเนื้อเหนียวทำไอ้ลูกค้าบอกว่าเอ็ดนี่เขากำลังกินชะนีหรือว่ากินหมอนก
1: ันเหนียวเนียนเหมือนกันเลยคืองี้ไอ้ความเป็นด่างจัดจะไล่ไนโตรเจนหนีไอ้ไนโตรเจนนี่แหละตัวที่ทำให้คุณภาพของผลผลิตมันลดแม้แต่สลักก็จะอมเปรี้ยวหรือรองกองเนี่ยถ้ายังเปรี้ยวอยู่เอาแร่ด่างไว้บางๆไล่ไนโตรเจนหนีเมื่อไนโตรเจนไม่มีมันจะหยุดเปรี้ยวทันทีแล้วก็หยุดการสร้างเปลือกหยุดการสร้างเม็ดแต่จะดันเนื้อขึ้นมาเองเพราะนั้นย้อนหลังไป15วันเนี่ยได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเต็มโคเลยเน
2: า
1: ะกระจายเลย
2: 19
1: วันแล้วเพราะนั้นก็เลยว่าวันที่9เนี่ยอีก2วันนี่แหละเริ่มประเดิมแล้วแล้ววันที่13เมษายนนี้จะเปิดสวน

0: แล้วก็ลูกค้าขาประจำมาเติมแน่นอนมีทั้งร้านกาแฟด้วยเนาะเดี๋ยวจะได้กาแฟบุญบางเขนมาให้เขาชงน้ำเย็นลองทานดูเพราะว่าความเข้มข้นของรสชาติกาแฟอาราบิก้าแท้จะไม่มีขมมีเปรี้ยวเลยแต่จะอร่อยมากจะเข้มข้นนะฮะเนี่ยลูกนี่ไม่ต้องห่วงกลมอยู่แล้วนะฮะถ้าเจอแร่ด่างไปเนี่ยนะจากภูเป้าๆกลายเป็นภูหลอกหมดแล้วนะเนาะเนี่ยเป็นภูหลอกหมดเลยนะเพราะมันจะดันเนื้อออกข้างจนกลายเป็นว่า3ภูก็ยังเต็มยังทรงได้คนกินนี่ติดใจตรงที่ว่าเนื้อมันขึ้นมาเต็มเลยนะครับแล้วก็หญ้ารกเนี่ยแนวทางถูกต้องนะครับแล้วที่นี่เป็นที่ต่ำๆข้างล่างก็ไม่เป็นไรรอดได้ด้วยแรงหน้าฝนนะฮะท่านติดใจได้ด่างมา 5-6 ปีแล้วนะครับดู
1: เพ
0: ื่อนแนะนำจากจันทบุรีผมไม่ได้แนะนำนะเพื่อนบอกว่าอยากให้ทุเรียนดีต้องใช้แร่ด่างก็เลยเชื่อเพื่อนไม่ได้เชื่อผมหรอกแล้วก็ดีมาตลอดแล้วใช้มาตลอดดูความดกนะฮะดกมากสวยมากนั่นแหละกลมหมดทุกลูกเพราะนั้นที่นี่โล200นะครับแต่ได้ของดีแท้แน่นอนรับประกันทุกเม็ดนะฮะรับประกันทุกลูกนะฮะขอบคุณครับวันที่8เมษายน2569ครับมาแวะเยี่ยมชมสวนอาชีพเนินข้าวต้มสวัสดีครับอาชีพครับต้นนี้เป็นรุ่นหัวของรุ่น2ครับดกกว่าปีที่แล้วอีกอ่ะโอ้ทุกต้นเลยสมบูรณ์มากนี่แหละครับหญ้ารกหน่อยเพราะว่าต้องการรักษาความชุ่มชื้นถูกต้องแล้วแต่ถ้าลูกมันคมไปหน่อยก็เอาสารกระสัดปล่อยตามตรงขอบพุ่มนะรดน้ำทั้งสามหนแล้วก็ใส่ขอบพุ่มมันก็จะขึ้นอีกขึ้นทั้งเปลือกทั้งพองเพราะแร่ด่างเป็นตัวปั้นทรงเพิ่มโพแทสเซียมไอ้ทรงมันออกข้างแต่เอา3อย่างที่มี639เชื้อโมโนฟิเลตเป็นสารขยันจะช่วยเรื่องดันเปลือกออกอีกเรื่อยตัวได้อีกทำไซส์ให้ได้4-5โลเหมือนเดิมแต่3โลไม่ได้ตังค์แต่นี่มัน2โลจะขึ้นอีก2เท่าครับจะขึ้นอีก2เท่า2ถึง3เท่าเลย
1: 70วัต
0: ต์ตามสูตรนั่นแหละคือรกไว้ก่อนเพราะเดือนเมษามันร้อนมากร้อนจริงๆร้อนถึงร้อนที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าอาการที่ใบของอาชีพดีแล้วหญ้าก็เยอะก็เลยปกป้องความชุ่มชื้นให้ส่วนทุเรียนก็เย็นชอุ่มเขียวสบายตานะครับแล้วก็ดกจัดกระจายสม่ำเสมอทั้งต้นก็มาตามผลงานของทางเกษตรบางเขนใช่ดอกมันกันหมดเลยแต่ว่าทางฝั่งโน้นกระดุมตัดไปเยอะหรือยังหมดแล้วนิดหน่อยเตรียมที่จะต้องรู้ต้นก่อนรู้ต้น7วันใส่ปุ๋ยอัดบำรุงไว้เลยมันจะให้ดูดรดน้ำ 3-4 ครั้งก็ตัดโละต้นมันจะไม่โสมไม่นอกที่นี่ใช้แบบ 100% ก็ได้ดีแบบ 100% แล้วก็บุญสัมพันธ์ครับคนที่มีบุญสัมพันธ์กันก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับช่วยเหลือคืออุดหนุนให้ทางเกษตรบางเขนได้มีสาขาแกลงขึ้นมานะครับนี่แหละสวนอาชีพเนินข้าวต้มนำคุณสำนักวิชานะครับแล้วก็ทำกันเองแต่ใช้ความใส่ใจนะใส่ปุ๋ยด้วยใส่ใจด้วยมันถึงได้ดีนะอาชีพเนาะแล้วถูกใจปุ๋ย3อย่างเพื่อจะลดความเข้มข้นเวลาเราใส่มันจะได้ไม่เป็นพิษ
1: เอาหอยก็มาส่งเต็มเที่ยว
0: แล้วก็แร่ด่างล้างเป็นน้ำคราวเพื่อจะได้ไม่สะสมจนความเป็นโทษนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันก็มีบางส่วนที่ตกค้างมันมีประโยชน์แต่ก็มีโทษปนมาทุกอย่างนะครับว่าเกลือมีประโยชน์ถ้ากินมากเกินก็เป็นพิษร้ายต่อเราเหมือนกัน
1: อย่างไปในอาทิตย์กว่าแล้วเอาแร่ด่างใส่หม
0: วกใช่สลับตอนนี้ก็จะสร้างเนื้อโอ้เนี่ยสายนี้ผมว่ายังไงก็ขึ้น3โลครึ่งถึง4โลเหมือนปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วก็อยู่ในเกณฑ์นั้น95วันไม่เกิน100วันจะตัดหมอนทองหลักการคือใช้ความเป็นด่างจัดแล้วมีโพแทสเซียมสูงของแร่ด่างไล่ไนโตรเจนนะครับแล้วโพแทสเซียมก็สร้างแต่เนื้อดันให้ขยายเนื้อให้เปลือกมันบางเมื่อไนโตรเจนน้อยมันก็จะพัฒนาเปลือกได้น้อยลงเม็ดน้อยลงทุเรียนที่นี่แม้แต่กระดุมยังเม็ดรีบเลยใช่มั้ยมันน้ำจันแหลมจินบางคนเขาไม่เชื่อว่ากระดุมไม่รีบเป็นไปไม่ได้
1: เข้ามา
0: จ
1: ากศรีราชาเขากินไอ้กบสุวรรณเนี่ยเข้าว่าเม็ดมันรีบหมดเลย
0: แล้วก็เนื้อเหนียวมาเมื่อวานเนี่ยของสวนพิชัยเขาบอกว่าขนาดหมอนยังเนื้อเหนียวอย่างกัญชนีเขาเลยเปิดสวนที่โล200ของเขาเด่นนะเขามีสถานที่รองรับลูกค้าของนักชีพเนี่ยไม่มีที่จอดรถแต่ว่ามีขาประจำมาแล้วนักชีพเน
1: า
0: ะโอ้ครับผมเพราะว่าถ้าเราทำคุณภาพไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเขาสู้เต็มที่แถมบวก5บาท10บาทที่ต่างหากใช่ไหมเนื้อดีเขาขายแล้วก็ได้กำไรแล้วกันซิก็จะน้อยลงจากที่ไนโตรเจนน้อยเปลือกก็จะบางเนื้อมันแน่นเพราะเนื้อมันแน่นน้ำหนักก็จะดีแล้วถึงจะบ่มสุกก็น้ำหนักหายน้อยก็เลยทำให้คนขายเขาชอบ
1: เพราะว่ามันจะไม่โตแล้วมันก็น้กระโดดน่องแย่งหันมันก็ติดอยู
0: ่นะขนาดลูกหัวลูกโดดตอนนี้ก็ขึ้น3โล4โลแล้วเนาะ
1: ครับ
0: 4แล้วน่ะ
1: คร
0: ับ
1: ลง
0: ได้ลงอยู่ตรงโตจากรุ่นน้องเยอะๆว่าจะโดนน้องแย่งก็ไม่เห็นจะแย่ง
1: ได
2: ้เออครับผมเพราะปีนี้มีฝนมาเบรกดอกหลายรุ่นเหลือเกินแต่ว่าเป็นรุ่นน้องก็มาเหมือนทั้งแปลงมีรุ่นน้องหลงอยู่
1: หลังทุกปีเขาร่วงกันหมดเลย
2: ครับแต่ของเราสบายมากเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นหัวของรุ่น2นะครับซึ่งจะทิ้งช่วงรวมเดือนเลยหลังจากเมษาไปก็จะไม่มีแล้วขอบคุณอย่างสูงครับ
3: ต้นเพียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โฟนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขาก
4: ราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการและอุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาตั้งแต่ภาคใต้ร้านเชษการเกษตรนะครับหลังสวนและคลังเกษตรบางเขนท่าแซะนะครับโดยพี่สมศักดิ์มั่นสวัสดิ์ป่าละอูคลังเกษตรทุ่งขวางการเกษตรนครปฐมคลังเกษตรบางเขนอุตรดิตถ์คลังเกษตรบางเขนแม่สินศรีสัตนารายคลังเกษตรบางเขนชัยปราการเชียงใหม่ร้านวานิชการเกษตรตราดบ้านเกษตรเขาสมิงคลังเกษตรบางเขนหนองละหานทางบ่อวักที่จะเข้ามาคลุงนะครับคลังเกษตรบางเขนปัทวีเลยแยกปากทางเข้าวัดฉมันที่จะขึ้นไปทางโป่งน้ำร้อนเขาเกลือนะครับและคลังเกษตรบางเขนกระทิ้งคลังเกษตรบางเขนคลองพลูคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยสะท้อนเลยศาลเจ้าที่จะออกไปโค้งยายวายหรือเขาสกิมอยู่ซ้ายมือนะครับคลังเกษตรบางเขนสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนติดกับวัดปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางที่จะออกมาในอามคลังเกษตรบางเขนสาขาแกล้งแยกใบพัดวังหินที่จะมาโผล่เส้น3ย่านไปบ้านบึงนะครับคลังเกษตรบางเขนวังจันทร์ก่อนถึงยูเทิร์นแยกเทศบาลชุมแสงถ้ามาจากสี่แยกวังจันทร์นะครับเสือชาวสวนการเกษตรตรงบุญนาคจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองคลังเกษตรบางเขนกระเฉดใกล้ๆโลตัสทางที่จะกลับไปอำเภอเมืองระยองนะครับและอีกหลายๆแห่งสมหวังพันไม้บ้านค่ายนะครับปิยะการเกษตรหรือปิยะวัสดุพันธ์ตรงทางออกไปเขาวงคลังเกษตรบางเขนสาขาภาวาตรงคลองคงคาไม่ไกลจากแยกหนองเจ๊กส้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับก็ไปแวะเวียนถามข่าวดูนวัตกรรมต่างๆสำหรับแก้ปัญหานะครับโดยเพราะอย่างยิ่งปีนี้เผาจริงแล้วนะครับจากที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงคลังเกษตรบางเขนโดยผมและทีมงานได้พัฒนาอะมิโน 100% ที่เป็นเปปไทด์สายสั้น18ชนิดในการที่จะทดแทนไนโตรเจนให้พืชเอาใช้ในกระบวนการแบ่งเซลล์ในการเจริญเติบโตเปรียบเสมือนเราเอาไก่มาสกัดทำเป็นซุปเป็นแบรนด์เพื่อที่จะได้รับโปรตีนอย่างเข้มข้นพอเพียงโดยที่ไม่ต้องกินไก่เป็นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถมาละลายไก่ไปกับน้ำได้เลยโดยการที่เราใช้สายยางหรือท่อปล่อยลงไปที่หัวกะโหลกนะครับเราให้มันดูดไปขึ้นไปพร้อมกับน้ำโดยมีถังพักน้ำไว้ข้างบนสายยางหรือว่าท่อที่จะต่อลงไปหาหัวกะโหลกแล้วเรามีตัวรีนะครับแล้วแต่เราว่า1ถัง200ลิตรผสม1ลิตรจะเอากี่ต้นหรือเอาทั้งชุดเลยต่อ1ลิตรผสมกันแล้วได้200ต้นนะครับแล้วก็เวียงพอหมดแล้วก็หยุดนะครับเวียงตอนที่เราก่อนจะปิดน้ำสัก5นาทีนะครับอะมิโนน้ำเปปไทด์สายสั้นที่พืชกินไวกับน้ำหมักตัวนัวสปีดหรือตัวนัวพักที่มันเป็นบาซิลัส7สายพันธุ์กับ35สายพันธุ์แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับในการที่ไปขยายกับน้ำตาลทรายแดงไว้ 1-2 คืนเพื่อให้มันบูมเต็มที่แล้วท่านก็จะได้จุลินทรีย์อีกเป็นพันๆล้านเซลล์ล้านตัวนะครับที่จะลามไปย่อยอินทรีย์วัตถุในดินปลดล็อกฟอสฟอรัสตกค้างดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินรวมทั้งได้อะมิโนจากตัวนัวน้ำที่ปล่อยไปร่วมด้วยจะเขียวทันทีนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีให้มากมายเลยถ้าจะใส่ให้ใส่แต่เพียงปุ๋ยเชื้อไตโคเดอร์มามูลไส้เดือนสาเหล้าที่พี่น้องติดปากกันว่าปุ๋ยเชื้อเนี่ยแหละครับ350บาทตอนนี้ก็พยายามจะทนจะฝืนให้สู้กับราคาค่าน้ำมันที่ขนส่งขึ้นมาลูกละ10บาทแล้วนะครับพี่น้องแต่เราก็ทนได้เราทน ฟื้นได้เราฟื้นคือว่าคืนกำไรให้แก่พี่น้องไปก่อนไม่ปรับราคานะครับ50กิโลกรัม350บาทในเขตตะวันออกแล้วก็ตัวนัวสปีดผงหรือเกษตรไทยตัวนัวที่จะพัฒนาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่เป็น

0: บาซิลัสริมเลือดมูลไก่แม่พันธุ์ที่หมักสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์และมีถ่านไบโอชาก็คือการเผาที่ควบคุมออกซิเจนจะได้ถ่านที่มีความเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินให้ร่วนซุยรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ดีที่จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้นตอนนี้เราต้องพึ่งจุลินทรีย์พึ่งชีวภาพพึ่งธรรมชาติให้มากขึ้นแล้วนะครับพี่น้องลำพังแท้เราจะใส่แต่ปุ๋ยเคมีหรือซื้อมาใส่มันก็ได้อยู่แต่ระยะยาวความเป็นพิษสารตกค้างก็ต้องมาเปลืองแร่ด่างแต่แร่ด่างไม่ได้เปลืองแค่ล้างดินอย่างเดียวนะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคสามารถที่จะปลดปล่อยปุ๋ยตกค้างรวมทั้งโพแทสเซียมที่ติดมาจากขี้เถ้าสาเหล้ากะลาปาล์มกากน้ำตาลต่างๆที่เผาอย่างสมบูรณ์แล้วจะกลายเป็นด่างจัดที่ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนด่างทับทิมแต่ความเป็นด่างจะลดกรดเมื่อลดกรดได้ธาตุต่างๆที่ล็อกกันอย่างฟอสฟอรัสที่ล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีก็จะถูกสลายออกมารวมทั้งใช้จุลินทรีย์บาซิลัสที่อยู่ในตัวนัวสปีดน้ำที่เราขยายน้ำใช้เองหรือในเกษตรไทยตัวนัวที่เป็นผง50กิโลลูกก็ไม่กี่ร้อยนะครับไม่กี่ตังค์เนี่ยใส่ซึ่งมีรีบเลือดซากสัตว์จะทำให้ทดแทนไนโตรเจนได้อย่างดีเลยพอเราใส่ไนโตรเจนไปก็ไปสร้างอะมิโนสร้างโปรตีนในพืชอยู่ดีถ้าเราสกัดเอาโปรตีนอะมิโนย่อยกลับลงมาก็กลายเป็นหัวตั้งต้นของไนโตรเจนโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียก็เหมือนกับเรากินแบรนด์กินซุปไก่สกัดแทนที่จะไปกินเนื้อไก่ซึ่งมันกว่าจะใช่แล้วต้องใช้ปริมาณสูงอันนี้ใช้นิดเดียวก็งามก็เขียวได้ก็จะเป็นนวัตกรรมทดแทนที่คลังเกษตรบางเขนเท่านั้นที่มีนะครับไอตัวนัวน้ำนี่ได้รับรางวัลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยนะครับเป็นนวัตกรรมของเราที่ข้นแบบ 100% เลยนะครับใส่แล้วเขียวพ่นแล้วเขียวไปใน2วันถ้าใส่ทางดินเนี่ยจะแตกใบอ่อนให้งามได้ภายใน 1-2 สัปดาห์อยู่ที่สภาพแวดล้อมอากาศด้วยนะครับถ้าไม่ร้อนจัดเกินไปและมีน้ำให้สม่ำเสมอและมีการตัดยอดแต่งปลายกิ่งช่วยมันก็จะแตกไวสำหรับคนที่ตัดลูกแล้วจะเพิ่งไปสนใจแขนงกิ่งในนะครับเอาไว้คายน้ำเพื่อจะดูดปุ๋ยเอาไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยก่อนแต่ให้ตัดทอนแต่ยอดส่วนปลายข้างบนที่มันแห้งโดนเพี้ยจักรจันทร์ฝอยทำลายบางส่วนก็ดีหรือไม่แห้งก็ตามแต่ถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมตัดตรงสามเหลี่ยมทิ้งให้หมดให้เหลือแค่4-6เมตรก็พอนะครับการทำทุเรียนแนวใหม่ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงต่อลมเสี่ยงต่อเพี้ยจักรจันทร์ฝอยที่พ่นไม่ค่อยถึงนะครับดังนั้นให้คุมทรงไว้4-6เมตรเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะว่าพ่นยาก็ไม่เปลืองแล้วมันจะแผ่แบนออกข้างเพื่อที่จะโยงง่ายค้ำง่ายแล้วออกดอกได้ดีนะครับถ้าเราไม่ตัดยอดส่วนที่แหลมออกมันจะบังตัวเองเช้าบางบ่ายบ่ายบางเช้าการสังเคราะห์แสงของกิ่งล่างก็จะต้องใช้เวลานานกว่าจะสะสมอาหารได้พอที่ออกดอกถึงกิ่งล่างแต่เราตัดต้นบนออกกิ่งล่างกิ่งข้างได้แดดมันก็จะออกได้ไวได้เร็วติดลูกได้ดีขึ้นนะครับบางคนก็ตัดไว้ตั้งแต่ตอนตัดลูกของทุกๆปีเลยแต่แขนงในกิ่งในเอาไว้ตัดตอนที่เราจะกระตุ้นแตกใบชุด2นะครับแต่ใบชุด3ที่จะออกดอกมันแตกออกมาไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาไว้รับสารออกดอกแล้วต้องการทำใบค่อยมาริดมาแต่งยอดแต่งปลายแต่งแขนงเพื่อจะให้แตกใบอ่อนพร้อมดอกตอนนู้นค่อยว่ากันนะครับซึ่งการทำทุเรียนต้องใส่ใจแล้วต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วจะไม่พลาดนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนและต่อไปถ้าเกิดไม่มีรายการวิทยุถ่ายทอดให้ท่านเปิดเพจร้านคลังเกษตรบางเขนโดยผมบุญบางเขนก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นรูปภาพสปอตต่างๆที่ท่านได้เห็นและรายละเอียดที่ผมจะใส่เข้าไปในเพจเนื่องจากผมเองบางทีการจัดเวลาการจัดสถานีวิทยุต้องมีเวลาและผมต้องขึ้นไปช่วยชาวนาในการแก้ปัญหาเรื่องข้าววัชพืชหรือข้าวดีดรวมทั้งดินที่ต้องการการปรับปรุงดินต้องการนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ไปแก้ให้ชาวนาที่ข้าวเกวียนละ 6-7,000 แต่ว่าปุ๋ยลูกละ 1,000 กว่าบาทซึ่งเขาไปต่อไม่ได้นะครับซึ่งผมเองและทีมงานซึ่งเป็นทีมนักวิชาการมาก่อนนะเป็นนักวิจัยอิสระที่พัฒนาทุกอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วจะได้ขึ้นล่องไปทั่วประเทศก็เลยไม่ค่อยมีเวลาในการจัดรายการวิทยุดังนั้นรายการวิทยุจะจัดจนถึงเดือนมิถุนาแค่กลางปีนี้เองนะครับพี่น้องขออนุญาตที่จะให้ติดตามในเพจหรือมาใน Open Chat Line ของร้านที่มีอยู่ร่วม 2,000 คนแล้วนะครับซึ่งจะเห็นการตอบปัญหารายวันเลยว่าตอนนี้อะไรจะระบาดเพี้ยไรแดงมาแล้วนะโรคหนอนแมลงอะไรจะระบาดในช่วงนี้ก็จะให้รายละเอียดในนั้นซึ่งมีทั้งภาพทั้งอักษรหรือเสียงพูดที่เป็นรายการวิทยุที่ผมจัดผ่านลงไปในนี้นะครับที่จะวนมาเปิดให้ท่านได้รับฟังโดยฟังตอนไหนก็ได้เพราะอยู่ใน YouTube อยู่แล้วอยู่ในเพจอยู่แล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาทุกประการในสิ่งที่อยากได้อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆให้ครบ100ปีแล้วค่อยต่างคนต่างไปนะครับสวัสดีครับ
1: เนี่ยนะ
0: เนี่ยผลงานเลือดด่างลุงก็บอกว่าไข่ที่สี่ห้ากำมือมันก็โตได้ยังไงวะเนี่ยหนุกกลมบอกขึ้นเป็นผู้หลอกขึ้นหมดนะครับ

0: จารย์ด้วยเนี่ยถือว่ามันไม่ได้ใช้อะไร
1: ไม่ให้แหล่ด่างเนี่ยตอนตีห้ากำมืออยู่เรื่อยเอง
0: ดูมันเด้งอะดูคู่เด้งผมเด้งอะไรบ้าบอนี่มัน
1: ต้องแอดบอกมาอาจารย์มากใส่แหล่ด่างอย่างเดียวสี่ห้ากำมือไปปุ๋ยอะไรเลยตอนติดลูกปลดล็อกปุ๋ยเก่าแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วเคลื่อนย้ายพลังงานแป้งน้ำตาลไม่สะสมความเป็นพิษแล้วไม่ล็อกใครใส่แหล่ด่างกี่รอบลุงแอด
0: สองรอบ
1: บอกว่าไม่ได้ใส่เยอะด้วยใช่ไหมแต่ไม่รู้เบ่งได้ยังไงหมอนทองมันเบ่งพูกันมาเป็นหนึ่งอ่างมาแล้วครับพูละจานครับใครกินเนี่ยกำไรอะฮะ
0: อาจจะเลี้ยงดกอะยากที่จะเกิน
1: พี่เลยอยู่ในเกณฑ์หกโลเขาเอาแต่ทรงมันได้อะ
0: ใช่
1: แล้วมันเต็มนะโอ้โหเนื้อ
0: มีเนื้อ
1: คนกินกำไรล้วนๆครับนี่คือทุเรียนคุณภาพจากแร่ธรรมชาติที่มีเพลย์มีขี้เถ้าหลายชนิดเพื่อจะถ่ายประจุปุ๋ยเก่าตกค้างด้วยตัวเขาเองก็เป็นปุ๋ยด้วยละลายน้ำแร่ด่างไม่ใช่ปูนนะกำปุ๊บละลายน้ำเนี่ยละลายเย็นบ้าบางคนเอาไปละลายใส่ไปกับระบบน้ำเลยนะครับถ้าไม่ได้ใส่ก็มือไม่เชื่อเลยใช่ไหมลูกเบ่งลูกพองลูกขึ้นเกี้ยงนะฮะต้นไหนต้นนั้นเบ่งได้อีกฮะอีก20ปันเนี่ยยังขึ้นไปอีกเป็นโล2โลครับถ้ามีแร่ด่างแล้วมีน้ำให้แล้วถ้าฟ้าปิดกระพ่นหนังใบบ้างแล้วแร่ด่างจะป้องกันไนเตรตที่จะทำให้เนื้อตายเนื้อเสียด้วยนะครับเพราะว่าความแร่ด่างได้ไนโตรเจนในดินออกเป็นแอมโมเนียขึ้นฟ้าไปกลมเป็นหนึ่งอ่าง
2: ต้นโบราณนะเนี่ย
1: ต้นโบราณเบ่งขึ้นหมดนะ
0: กูว่าทุเรียนเราที่เราไม่ได้ใส่แม่ดังอะกูมันนอนคิดอยู่ทุกคืนว่ามันเหมือนต้นเราปากมันเจ็บบัว
1: ถ้าใส่แม่ดังมันสมานแผลลากกินปุ๋ยกินน้ำได้ก็ตายเลย
0: มันเปิดขึ้นมาเลย
1: เ
0: ดี๋ยวน
1: ึงป๋าบอกถ้าไม่ใส่เองกับมือไม่เชื่อเลยใช่ไหมไข่แค่อะไรต้นใหญ่14กรัมเหรอโอ้โห
0: สามอย่างไง
1: ฮะ
0: ปุ๋ยข้างกลางมันมาสามอย่างไง
1: นะผสมสามประสาท
0: สามประสาท
1: เนี่ยสามประสาทแล้วก็มีแร่ด่างต
0: บท้ายด่างมา
1: บอกติดแบบบ้าบอคอแตกระโตได้ทุเรียนโบราณเนี่ยป๋าดูดิต้นนี้ป๋าบอกไม่กล้าใส่ปุ๋ยกลัวมันจะร่วงเลยใส่เพราะแร่ด่างแต่ไอ้รุ่นแรกที่มันขึ้นมาเนี่ยอันที่มันติดอยู่ขึ้นมาแล้วรุ่นเล็กก็ติดเยอะเลยทุกกิ่งอยู่ที่น้ำเป็นทุกพันเป็นกระดุมเกี่ยงโพแทสเซียมเนี่ยสำคัญมากไนโตรเจนมากับอากาศมากับน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโพแทสเซียมมันสูญหายจากการให้น้ำจากการที่ฝนชะฝนล้างดังนั้นการเติมโพแทสเซียมนอกจากจะทำให้ต้นแกร่งไม่อวบน้ำแล้วยังให้มันไม่เพียมันสามารถเลี้ยงลูกได้ในภาวะที่วิกฤตพอสะสมพลังงานได้เต็มที่ได้ดีขึ้นนะฮะป้าแอดบอกว่าเหลือเชื่อที่ต้นนี้ก็ยังไม่ใส่อะไรใส่แต่แร่ด่าง
3: เราเกษตรกรกสิกรถาวรกสิกรยืนยัน
4: ดินเสื่อมหมดความอุดมสมบูรณ์พืชอ่อนแอคืนชีวิตให้แก่ดินช่วยให้พืชงามสมบูรณ์ทนแรงด้วยเกษตรไทยสตาร์มูลไส้เดือนขี้หมูไบโอแก๊สสปอร์เชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมอินทรีย์วัตถุหลายชนิดใช้ผสมลดครึ่งกับปุ๋ยเคมีให้งามต้านโรคลดต้นทุนคุ้มค่าเงินพืชชะงักงันใบเล็กเหลืองแคระแกรนเสริมสร้างรากใหม่ให้แตกยอดใบด้วยไซโตอะมิโนพลัสเด็กเกษตรไทยพร้อมเชื้อไมโครไรซ่าย่อยฟอสเฟตให้เป็นประโยชน์โปรตีนให้ใบใหญ่เขียวเจริญงอกงามผลโตสมบูรณ์ป้องกันเปลือกผลแตกนวัตกรรมผู้ช่วยชาวสวนมืออาชีพมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่าหนึ่งด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยินสองมุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการสองมุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการสองมุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์พิสมัยพิมพิสัทกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
3: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าประชุมครม.แล้วสรุปว่าฟุตบอลโลกนี่จะเอากันยังไงนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปตกลงใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นายกยืนยันว่าได้ดูแน่นะข่าวที่แรกเนี่ยทางมติชนเขาบอกว่าคนไทยเฮได้ดูบอลแน่นอนครม.อนุมัติ 1.3 พันล้านให้กสทช.นะออกอนุมัติให้กสทช.ไปดำเนินการร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าพอทางทีมโฆษกแถลงบอกว่าก็จะมอบครม.
4: ให้กรมประชาสัมพันธ์
3: ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการแต่ยืนยันว่า
4: ดำเนินการนี่หมายถึงว่าไปหาซื้อนะฮะไม่ได้ไปหาเงิน
3: ก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสื่อถามว่าแล้วจะต้องใช้อนุมัติงบประมาณไหมบอกไม่มีไม่ใช้งบประมาณก็ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหน
4: แต่คำพูดของคุณอนุทินคือบอกว่ายังไงนะต้องได้ดูฟรีสิ
3: ยืนยันยังไงก็ต้องได้ดูฟรี
4: นักข่าวก็อยากดูนะฮะดูแล้วนักข่าวก็ตั้งคำถามที่ชัดเจนมาก

0: คุณอนุทินบอกว่าพาดหัวของสื่อเลยนะการันตีอนุทินการันตีคนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีอนุทินเผยครม.รับทราบเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกสทช.ไม่ได้หมายความว่าให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดซื้อนะคะให้ไปประสานกสทช.อุบไม่ตอบค่ะว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ยันว่าคนไทยต้องดูฟรีครม.รับทราบคุณอนุทินว่าอย่างนั้นนะคะรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนักข่าวไม่ยอมนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือว่าให้เอกชนเป็นสปอนเซอร์คะคุณทีบอกว่ารายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบชี้แจงแล้วคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดฟรีใช่หรือไม่พยักหน้าแล้วบอกว่าต้องฟรีสิส่วนคุณรัชดาโกศกบอกว่าครม.ยังไม่อนุมัติวงเงินงบประมาณนะเพราะมีข่าวมาว่าครม.อนุมัติ 1,500 ล้านพี่ไพศาล
1: ใช่ข่าวหลายสำนักก็รายงานมาก่อนที่ทีมโกศกจะแถลง
0: ใจหายว่าไปเพิ่งเสียภาษีไปเมื่อ เมื่อเดือนมีนาไอเรามันก็ไม่ใช่คอบอลด้วยดิภาษีเราก็เสียเขาก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้
1: คุณรัชดาคุณรัชดาบอกว่ายืนยันไม่มีการใช้งบของรัฐ 100% ส่วนจะใช้งบประมาณจากแหล่งไหนทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้อธิบายให้ประชาชนทราบและหากกระบวนการประสานงานจบลงจะสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าจะได้ดูได้อย่างไรต่อไปก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลนั่นแหละจะต้องไปประสานกับ
0: ถ้าดิฉันเป็นคุณ
1: กสทช.จะต้องไปประสานกับเอกชนอะไรยังไงก็รับเหมาไป
0: รัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์นะคะประจำสำนักนายก
1: น่าจะเป็น
0: ลูกคุณสมศักดิ์ป่ะคะ
1: ถ้าไม่ลูกคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณสุภมาศหรือว่าคุณสุภมาศดูอสมทแล้วคุณ
0: สุภมาศดูอสมทดูพวก
1: คุณพราดอนคุณพราดอนน่าจะดูประชาสัมพันธ
0: ์เพราะแล้วแกก็ดูเป็นคนรักฟุตบอลอะไรเงี้ยดูสปอร์ตแมนนะฮะ
1: แล้วน้องเขาที่เป็นประธานที่เขาเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกน้องคุณกรวีเป็นระดับผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับ
0: แต่ว่าก็หนักเหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะทำไงก็แล้วแต่ลองดูคีย์พอยท์ที่กรุงเทพธุรกิจเขาเขียนวันนี้เมื่อตอน 11:11 ค่าโง่600ล้านหลอนบอร์ดกสทช.ถอดบอลโลกพ้นกฎ must have ก็คือไม่ว่าใครไปซื้อมาต้องบังคับให้แบบคนอื่นต้องได้ดูด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กฎตรงนั้นแล้วนะคะจับตาครม.ชี้ชะตาดูฟรีปี2026กสพช.เนี่ยเคยมีมติ70เลยนะให้ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัญหาการใช้งบประมาณ600ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022คือเมื่อ4ปีที่แล้วที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและปัญหาภายในองค์กรและการตัดสินใจดังกล่าวทำให้กสทช.ไม่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนกทปสเพื่อสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกได้อีกต่อไปโดยเหตุผลว่าฟุตบอลโลกมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงและควรเป็นไปตามกลไกตลาดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1,500 ล้านบาทซึ่งภาระในการจัดหาลิขสิทธิ์จะตกอยู่กับภาคเอกชนหรือการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงคณะรัฐมนตรีก็หารือข้อสรุปและจะชี้ชะตาก็ชี้ไปแล้วล่ะนายกบอกแล้วว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ดูและดูฟรีแม้กสทช.จะถอดบอลโลกออกจากกฎ must have แล้วแต่ฝ่ายการเมืองยังคงพยายามจะหาทางให้ประชาชนได้ดูฟรีโดยรัฐบาลพร้อมเป็นตัวกลางประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหาลิขสิทธิ์ทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นยังจะไปขอทักษิณเลย

0: เออก็คุณทักษิณมีนิติบุคคลอะไรอยู่เหลืออยู่ไหมอ๋อก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย
1: ์มีอยู่5บริษัทค่ะ
0: ก็อาจจะไปขอแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ค่าลิขสิทธิ์มันน่าจะประมาณสัก 1,200 กว่าล้านนะก็ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยกสทช.เขาควักออกมาโดยใช้เงินจากกองทุนอะไรของเขาเนี่ยเงินกองทุนกทปสใช่ไหม600ล้านคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้การกีฬาประเทศไทยเป็นคนไปดีลกกทเนี่ยเพราะฉะนั้นกสทช.ก็จะมอบเงินให้กับกกท600ล้านคราวนี้600ล้านจาก 1,200 ล้านเนี่ยกกท.ก็จะต้องไปเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมลงขันเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยจ่ายเป็นลักษณะเป็นค่าสปอนเซอร์อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าคนที่ลงขันมากที่สุดเลย300ล้านเนี่ยก็คือทรูคอร์ปอเรชั่น
1: แล้วทรูก็ได
0: ้แล้วทรูเนี่ยเขาจ่าย300ล้านเนี่ยนะเขาเซ็นสัญญากับกกท.ว่าเขาจะต้องเอาลงในแพลตฟอร์มของเขาด้วยไม่ใช่ลงเฉพาะฟรีทีวีซึ่งก็มี2ช่องนะเขามีฟรีทีวีอยู่2ช่องเขาได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเอาลงแพลตฟอร์มเขาเนี่ยทุกคู่มันจะมีสัญญาที่เป็นล็อกกันไว้กับทางกกท.แล้วเขาควัก300ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปตท.ปตท.100ล้านบางจาก50ล้านปตท.เนี่ยเข้าใจว่าเจอ3บริษัทนะเขาเจอตัวแม่เนี่ยบริษัท100ล้าน GC เนี่ยเข้าใจว่า50หรือ100แล้วก็ยัง OR อีก50หรือ100เพราะปตท.เนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยเขาถ้าไม่300ก็สองประมาณ250ล้านก็เป็นเบอร์2
1: ก็วันนี้ก็เอาที่ไทยออยล์อีกสักบริษัท
0: แล้วก็มีบางจากเข้าใจว่า
1: ไทยออยวันนี้ไทยออยเนี่ยลงกลั่นเนี่ย
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส 2-3 ก็จะขาดทุนแล้ว เขาจะกำไรก็ไตรมาสแรก
1: มันก็คนดิ้งก็ดูข่าวนะพี่เฉยสามก็แล้วแต่คนนะบางทีเขาก็อ่านแค่ว่าบริษัทไทยออยกำไรไตรมาสแรกถึง 19,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อ่านต่อนะว่าสภาพคล่องจะขาด 31,000 ล้านในไตรมาสต่อไป
0: โดนกองทุนตะไว้ด้วยเนี่ย
1: จะพูดแค่เนี่ยว่ากำไร19
0: ไทยออยเนี่ยเขาแถลงว่าอย่างนี้เขากำไรจากไอ้เป็น 80-90% เนี่ยจากเรื่องของไอ้สต๊อกน้ำมันแต่ว่าพอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยไอ้ค่าการกลั่นจากไตรมาสแรกที่ว่าเฉลี่ยแล้ว7บาทของเขาเนี่ยมันจะล่วงลงมาเหลือ2บาทแล้วพอไตรมาส3เนี่ยเขาจะติดลบ
1: พอไตรมาส4จะเหลือ0
0: รวมทั้งหมด4ไตรมาสของเขาเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ค่าการกลั่นจะเหลือแค่2บาทถ้า2บาทมันก็คือปกติเป็นภาวะปกติ
1: แล้วเขาก็ขาดทุนสต๊อกน้ำมันด้วยนะพี่พิจารณ์ในอนาคตเนี่ย
0: ใช่มันจะมา
1: เพราะว่าตอนนี้เขาซื้อไป170เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว
0: มันก็จะมาเกลี่ยไอ้ที่เขากำไรในไตรมาสแรกเนี่ยดูลงไป
1: แต่ที่ฉันดูคนอ่านข่าวตัวใหญ่เขาอ่านแค่ว่ากำไร19ฮะเขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลย
0: เขาชอนหน้าก่อน
1: เขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลยว่าจะขาดสภาพคล่องถึง30,000ล้าน
0: ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนั้นตรงที่วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มากครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะก็มันก็ปีเรื่องอดีตอยู่ค้ำคออยู่เพราะว่ามันมีคดีฟ้องร้องกันโดยที่กสทช.ก็ได้ฟ้องร้องกกท.อยู่นึงเพราะว่าเขาอนุมัติเงิน600ล้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้กกท.เนี่ยไปรับเงินจากเอกชนอย่างทรูแล้วก็ไปเซ็นสัญญาอะไรกันไปแล้วไปโอนสิทธิ์อะไรกันจนกระทั่งบรรดาพวกฟรีทีวีอื่นเนี่ยเขาเสียเปรียบนะฮะทางกสทช.เขาเลยต้องฟ้องว่าเป็นการใช้

0: ้เงินไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ในทุนและขัดต่อกฎบัตรแซบเพราะมันเอาไปลงแพลตฟอร์มด้วยไงอย่างที่ว่าทูเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มแล้วเขาขอซื้อ3เขาจ่าย300แล้วเขาดึงมาแพลตฟอร์มเขาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยปี22จำได้ไหมใครมีทูวิชั่นเนี่ยนั้นได้ดูครบทุกคู่เลยคุณจะเลือกดูคู่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเฉพาะฟรีทีวีเนี่ยถ่ายเฉพาะบางคู่บางคู่คนก็ชอบบางคู่คนก็ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าจะดูแบบครบทุกคู่เลยต้องไปเป็นสมาชิกทูวิชั่นตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีภาคประชาชนก็ไปฟ้องกสทช.ด้วยนะทวงเงิน600ล้านคืนแต่ว่าภาคประชาชนนี่ศาลยกฟ้องไปแล้วเมื่อเมษายน68ปีที่แล้วศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้อง5บอร์ดกสทช.ในคดีตรวจสอบการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022โดยศาลชี้ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกสทช.มันก็จะเหลือเรื่องเฉพาะที่เอกชนมีการฟ้องร้องกันไอ้เรื่องการจัดสรรช่องไม่เป็นธรรมแล้วก็กสทช.ฟ้องกกท.ทวงเงิน600ล้านคืนซึ่งกกท.ก็บอกว่าไม่มีคืนไม่มีตังค์
1: แล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกแล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกมันมีด้วยเหรอคะให้แล้วขอคืนนะคะ
0: ก็ให้เขาไปจัดตามกติกามัดแซบคือต้องฟรี
1: อ๋อแต่เขาไปใช้ผิดเขาไปให้ทรู
0: เขาไปให้ทรูเพราะว่าตอนนั้นคือ600ล้านไม่พอลิขสิทธิ์มัน1,200ล้านเขาจะต้องไประดมสปอนเซอร์มาแล้วทรูเนี่ยเขาจ่ายหนักที่สุดเขาจ่าย300ล้านนี่ผมเรียนไป
1: เขาก็เลยได้ไป
0: เขาก็เลยล็อกสัญญาไว้ว่าเขาต้องได้ลงแพลตฟอร์มแล้วเขาจ่าย300ส่วนรายอื่นๆเนี่ยปตท.บางจากอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจแล้วเขาไม่มีสื่อเขาลงไปโฆษณา
1: เขาถูกบีบคอไปแล้วเขาก็จ่ายไปก็จบ
0: แต่ว่าเขาก็ได้เวทีเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์อะไรไปติดโลโก้โลโก้อะไรไปนั่นก็แค่นั้นเองอันนี้เที่ยวนี้มันก็เลยไม่รู้จะฟื้นในรูปแบบเดิมมันก็เคยมีแผลกันอยู่แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาไม่ใช้การกีฬาละเขาให้เป็นกรมงานพันแทนเดิมเนี่ยเขามอบไปการกีฬาแล้วการกีฬาก็ไปประสานกสช.เที่ยวนี้มอบไปกรมแอมพันกรมแอมพันก็ต้องไปประสานกสช.และคิดว่ายังไงก็ต้องเอาเงินกสช.อยู่นั่นแหละเพียงแต่เที่ยวนี้คงจะต้องระมัดระวังเรื่องที่ว่าต้องไม่ไปจับมือพวกแพลตฟอร์ม
1: แล้วเอาจากกสทช.ที1,500ล้านเลยหรอคะ
0: ก็แล้วแต่ว่าเขามีให้ละมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดกสช.แล้วก็กองทุนกทปสเขาจะพิจารณาแต่เห็นอะไรวันนี้ทางประธานกสทชให้สัมภาษณ์อยู่นะประธานกสทชให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ได้คุยกับรัฐบาลได้คุยท่านนายกละก็กำลังจะต้องหารือกับทางกรมแผนพันธุ์ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยกสทช.รับโจทย์เดี๋ยวผมดูนะว่าทางคุณหมอสรณะเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.บอกว่าก็ได้หารือกับคุณอนุทินเกี่ยวกับแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนก็ประมาณจากกสทช.เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกสทช.ก่อนขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกสทช.ระบุว่าหากรัฐบาลมีการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาอย่างเป็นทางการเรื่องดังกล่าวต้องเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่อีกทั้งยังต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้งบจากส่วนใดของกองทุนกทปสเนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีหลายส่วนตั้งแต่ละส่วนมีวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันนะก็แล้วก็บอกว่าทิศทางการพิจารณาของบอร์ดกสทช.จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแต่ละคนรวมถึงรายละเอียดของ

0: ร้อยล้านต้นๆก็อาจมีโอกาสได้รับการอนุมัติอย่างไรก็ตามหากเป็นวงเงินจำนวนมากย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นทั้งในแง่ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงินการคุ้มค่าและผลประโยชน์และผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยก็รายงานว่าอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องไปคุยกันในกสทช.ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้เงินจากกสทช.ครับ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตามนั้นนะคะตามนั้นก็เมื่อเราคิดว่าบอลโลกมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันให้ได้นะก็ทำทุกทาง
0: นายกก็พูดสัญญิงสัญญาขนาดนี้แล้วก็คงไม่กล้าเสียคนมั้งก็คงจะต้องหาทางหาเงินมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลงฟรีทีวีแบบ
1: แล้วบอลโลกลิขสิทธิ์เขาก็แพงครับเพราะค่าใช้จ่ายเขาสูงคิดดูว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้ไปร่วมในมหกรรมบอลโลกครั้งนี้ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะพี่ไพศาลค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปร่วมงาน
0: เห็นว่ามีหลายคนไหมแล้ว
1: เอาเฉพาะแค่ลิซ่าเฉพาะแค่ลิซ่าเนี่ยเท่าไหร่ลิซ่าเนี่ยนะคะโพสเฟซบุ๊กการโพสแต่ละครั้งในโซเชียลเนี่ยค่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยติดอันดับคนที่มีมูลค่าสูงสุดในการโพสแต่ละครั้งอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทตอนนี้การโพสของเขาแต่ละครั้งมูลค่าขึ้นไปถึง60ล้านบาทแล้วค่ะพี่ไพศาลการโพสแต่ละครั้งเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ย60ล้านบาทแล้วคิดดูว่าเวลาถ้าเขาต้องไปโชว์ตัวไปร้องเพลงไปเปิดการแสดงในครึ่งกลางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมูลค่าค่าใช้จ่ายในตัวของศิลปินเอาแค่น้องลิซ่าคนคุณลิซ่าคนเดียวเนี่ยมหาศาลขนาดไหนค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้นทุนของบอลโลกเขาก็สูงจริงๆมันก็จะไปที่ไม่ได้ว่าค่าตัวเขาแพงนะคะแต่หมายถึงว่าที่เราพูดว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงเนี่ยก็ดูมูลค่าการจัดงานเขาด้วยว่าเขาลงทุนขนาดไหนศิลปินระดับโลกค่าตัวสูงสุดอย่างเงี้ยก็ไปร่วมงานค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกายี่สิบสี่นาทีครับคุณต่อครับ
1: เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบอลโลกบอกว่าปีที่แล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยทางปตท.นี่โดนไปทั้งสามบริษัทเลยใช่ไหมหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยก็เลยแซวว่าเอาไทยออยล์ไหมล่ะถ้าไปดูพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปเนี่ยพาดหัวของ Next News นี่พาดหัวได้เห็นภาพมากนะฮะไทยออยโชว์ไตรมาสแรกมีกำไร 19,000 ล้านแต่หวั่นว่าหลังจากนี้คือส่อจะพลิกเป็นขาดทุนค่ะแล้วก็เขาเรียกร้องนะคะเรียกร้องว่าให้สภาพคล่องของเขาเนี่ยมันวูบไปถึง 31,000 ล้านและตอนนี้สต็อกของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้นคลังขอให้รัฐเนี่ยปลดล็อกในการส่งออกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโอกาสในการส่งออกแล้วก็เสี่ยงที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตด้วย

0: สภาพคล่องลดลง 31,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาท
1: ครับ
0: นะที่นโยบายที่รัฐบาลก็โอเคในช่วงที่มันมีปัญหาก็ว่ากันไปแต่พอมันผ่อนคลายอย่างที่คิดว่าบริษัทที่ก็ควรจะทำกำไรและกำไรก็เอาเข้าคลังเนี่ยถ้าเกิดต้องเสียสภาพคล่องไปถึง 31,000 ล้านบาทเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะไม่มีรัฐมนตรีพลังงานอะไรออกมาพูดนะฮะปัญหาแบบนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับก็ยังไม่มีการแถลงจากรัฐบาลว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาก็คือคุณโสภณสารัมแล้วเนี่ยแล้วก็การที่จะเดิมกำหนดว่าวันที่14จะนำเข้าบรรจุเพื อภิปรายแล้วก็ให้ลงมตินะให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่คราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วไอ้แผนการกู้เงินแล้วก็โครงการที่จะดำเนินการกันเนี่ยมันจะต้องรอให้ศาลได้ดำเนินการอย่างเช่นว่ารับคำร้องแล้วสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือไม่นะวันนี้สื่อถามคุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคุณประกรณ์บอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะกระทบต่อการแก้ปัญหาประชาชนหรือไม่ว่าการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกู้เงิน400,000ล้านบาทนี่ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหลังข้อมูลทางการคลังชี้เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอรับมือสถานการณ์ในอนาคตคุณประกรณ์บอกเรื่องนี้รัฐบาลมั่นใจว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการไล่ดูเงินทุกก้อนที่มีมันไม่เพียงพอและยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าต่อไปอีกอันนี้คือความจำคือประเด็นสำคัญสำหรับสาระของพ.ร.ก.เนี่ยแม้วงเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ทั้ง2ส่วนสามารถโยกสลับกันได้และถือเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านรัฐบาลมองว่าทั้ง2เรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเป็นการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่เกื้อกูลกันแล้วก็ได้อธิบายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมามีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับเช่นรัฐธรรมนูญปี40ให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะโดยไม่ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบถ้ารัฐบาลก็บอกเร่งด่วนก็คือเร่งด่วนศาลไม่ต้องไปชี้ศาลชี้ได้เฉพาะว่าตกลงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศเท่านั้นหรือไม่เท่านั้นอันนี้รัฐธรรมนูญ40ซึ่งในรัฐธรรมนูญ40ก็มีการออกพ.ร.ก.กู้เงินทั้งในยุคของรัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่เกิดประเด็นปัญหาว่ามันจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญปี2550โดยนำสิ่งในอดีตมาเขียนใหม่โดยให้ตรวจสอบเลยทั้ง2เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ40เนี่ยให้ตรวจได้เงื่อนไขเดียวแต่ว่ามันก็มีคำถามมาว่าทั้งรัฐบาลคุณชวนและรัฐบาลคุณทักษิณเนี่ยออกมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเชื่อว่าไม่เร่งด่วนแต่ว่าศาลบอกว่าไม่สามารถจะรับในประเด็นนี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็เลยเขียนเพิ่มไปว่าในการออกพ.ร.ก.เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทั้ง2ประเด็นก็คือในเรื่องของการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ2ความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ด้วยซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยกู้ครั้งแรกเนี่ยกู้สำเร็จแต่อีกครั้งได้มีการถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะติดในเรื่องของ ความจำเป็นเร่งด่วนนี่คุณประกรณ์ก็ว่านะรวมถึงสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กู้เงินสำเร็จในช่วงน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2ที่จะกู้2ล้านล้านเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศระยะยาว7ปีนั้นก็เกิดปัญหาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จนมีวลีว่าให้ทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าหรือไม่จนเกิดปัญหาเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง
0: ไปก่อน
1: นะก็ติด
0: คุณยิ่งรักไปก่อนไม่ทันได้กู
1: ้ค่ะคุณประกรณ์บอกว่าจนมาถึงรัฐธรรมนูญ2560ก็กลับไปใช้หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญปี40คือให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นว่าออกพรก.นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใช่หรือไม่นะส่วนประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดเพราะกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่ถือกระเป๋าตังค์อยู่ฉะนั้นตังค์ขาดไม่ขาดแม่บ้านจะรู้เนี่ยเนี่ยเป็นที่มาที่ผมเข้าใจว่าคุณไหมศิริกัญญาเขาถึงบอกว่าเราจะไม่ตรวจสอบประเด็นเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเรื่องว่า
0: เร่ง
1: ด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนแต่เราจะตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและของประเทศหรือไม่ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เฉพาะประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นเร่งด่วนไม่ให้ตรวจสอบคุณประกอบบอกว่าดังนั้นหากไปดูรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูในเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนฉะนั้นตนก็มั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ถ้าไม่ด่วนรัฐบาลคงไม่ทำเพราะเป็นการบายพาสสภาเพราะผลของมันร้ายแรงถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลจะต้องลาออกทุกคนต้องรับผิดชอบก็เดินหน้าได้เต็มที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งชะลอไว้มีบอกว่าในขณะนี้แม้ว่าจะไปยื่นศาลนูนก็สามารถเดินหน้าไปได้ยกเว้นแต่ว่าศาลรับและมีคำสั่งว่าต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลจะตัดสินจึงจะหยุด
0: ซึ่งศาลก็อาจจะบอกว่า 200,000 แรกใช้ได้อีก 200,000 หลังใช้ไม่ได้มันมีอะไรปีกย่อยเยอะนะฮะเพราะเวลาฝ่ายค้านเขาร้องเนี่ยเขาสงสัยไอ้ 200,000 หลังมากกว่า 200,000
1: แรกเขาร้องเฉพาะ 200,000 หลัง
0: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
1: ครับครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: กลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลเห็นบ้างหรือยังคะว่า200,000ท้ายอะค่ะ200,000แรกเนี่ยเอาไปแจกไปอย่างที่เข้าใจกัน200,000หลังที่ฝ่ายค้านเขาติดใจและรวมถึงที่ฉันเองเนี่ยก็ฟังคนที่ก็ไม่ได้ว่าแบบมีอคติอะไรกับรัฐบาลเขาก็ติดใจเขาอยากจะเห็นว่าไปทำอะไรเนี่ยพี่ไพศาลเห็นบ้างแล้วหรือยังคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยค่ะ
1: คือในพรก.ก็เขียนคุมกว้างๆในพรก.นะที่คุณหมายสิงห์ยาบอกยื่นไป5มีเนื้อหา5หน้าเขาเขียนคุมกว้างๆแต่ว่าก็ดูแล้วก็ดูคล้ายๆก็จะมีเรื่องการจะต้องตั้งซอฟโลนขึ้นมาที่จะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งในโซล่ารูฟแล้วก็มีโครงการเรื่องของเปลี่ยนรถเก่าที่เป็นพลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เห็นว่า

0: สุดวันนี้โครงการนี้ทางกรมสรรพสามิตเขายื่นเสนอมาแล้วทางคุณเอกนิติบอกสั่งให้ไปทบทวนใหม่นะเพราะว่าจะต้องเอาเข้าใจว่าวันจันทร์หน้านะโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องเอาเข้าเพื่อเพราะว่าวันที่19เนี่ยมันจะมีการพวกอนุมัติพวกโครงการต่างๆเพราะวันจันทร์ที่18จะมีการเอาเข้าก็คุณเอกนิติบอกว่ามันมีการเสนอโดยกรมสรรพสามิตโครงการรถเก่าแลกรถใหม
1: ่ไอ้ตรงนี้ที่เหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อวานนั่นแหละก็คือให้กลับไปคุณเอกนิติบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงิน400,000 ล้านนะคะบอกก็เดินหน้าได้ทันทีที่พี่ประสานว่าแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายยิงนกทีเดียวได้2ตัวคือการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอันนี้คือ200,000 แรกนะคะแล้วก็การปรับตัวเปลี่ยนผ่าน transitionเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและธุรกิจกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้หลังวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้ประเทศดีขึ้นคือทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแต่อยากจะเห็นจริงๆเลยว่าเงินถึง200,000เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรบ้างอันแรกรู้แล้วเอาไปแจกแต่อันหลังนี่แหละจริงหรือเปล่าที่จะเอาไปทำสถานีชาร์จแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าที่จะเอาไปลงทุนทำสมาร์ทกริดแทนที่เอกชนจะเป็นคนลงทุน
0: ต้องดูอันนี้ยังไม่มีรายละเอียด
1: ใช่เนี่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า
0: เราก็จะรู้แต่เฉพาะว่าส่งเสริมไม่รู้ว่าเขาจะทำในลักษณะตั้งเป็นกองทุน
1: สงสัยตรงนี้แหละว่า200,000เนี่ยมันอะไรบ้างที่มันอยู่ในไส้ในนั้น มีไปเอาโซลาร์เซลล์ราคาถูกมาให้ประชาชนซื้อและผ่อนจริงหรือเปล่าจะโดนคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมเนี่ยว่าแบบมีของมาขายด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นคนเอามาขายอันนี้อยากรู้มากเลยพี่ไพศาล200,000นี่เงินเยอะนะคะแต่เราไม่เห็นไงว่าไส้ในมันเป็นยังไงโอเคให้เกียรติกันรอดูก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เท่าที่ที่ฉันฟังเนี่ยพี่ไพศาลคะคนที่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าติลุกไม่เห็นอะไรก็จะด่าซะอย่างเดียวเนี่ยเขาก็สงสัยอ่ะเขาอยากเห็นอ่ะ
0: ไอ้เรื่องที่จะแจกนั่นน่ะแจกประชาชนทั่วไปคนละ 4,300
1: ไอ้200,000นั้นไม่
0: สนใจ
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ไม่เข้าสนใจกันไอ้200,000หลังนี่แหละ
0: ก็มีเรื่องไอ้เรื่องที่แบบ
1: อยากเห็นน่ะ
0: พลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
1: อยากเห็นอยากเห็นว่าไปคิดอะไรกันไว
0: ้ครับ
1: จะลงทุน
0: เพราะเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะ200,000 ล้านพูดตรงๆ
1: จะไปลงทุนให้ใครจะซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยกันค่ะ
0: ครับก็
1: นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องพลังงานมีอะไรน่าสนใจเยอะนะพี่ไพศาลเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ครม.โดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมเรื่องนี้ใหญ่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่29 ตุลาคม 67ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยธุรกิจพลังงานในประเทศไทยไม่รู้กี่แสนล้านและรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกรรมการชุดดังกล่าวด้วยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติกันมาตั้งแต่29 ตุลาคม 67สาเหตุการยกเลิกกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในส่วนกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทั้งนี้การยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: มันเป็นยกเลิกในสมัยรัฐมนตรีคุณอัครพลใช่ไหม

0: ตุลา
1: ตุลา67ค่ะ67คุณอัตพลยังไม่มา
0: โอ้ยนู่นเลยดิตุลา67
1: ค่ะ
0: คุณยุคคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาก็นี่เลยดิคุณพีรพันธ์เนี่ยคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานช่วงนั้นยาวเลยนะคุณพีรพันธ์ก็นั่งมายาวเลย
1: ก็เข้าใจว่าอิทธิพลในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานมันเปลี่ยนไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ค
0: ือ
1: ต้องต
0: ั้
1: งต้นใหม่ต้องตั้งต้นใหม่เรื่องการดูแลพลังงานต้องตั้งต้นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งต้นใหม่ค่ะเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือ เปลี่ยนยุค
0: แล้วนายกมีวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งด้วยนะแต่งตั้งคุณประกรณ์นิมประพันธ์ให้เป็นประธานกรรมการที่จะมาศึกษาในเรื่องของไอ้ค่าเลยนะค่าพร้อมจ่าย
1: ใช่ไ
0: หมวันนี้มีรายงานข่าวนะว่านายกก็ได้แต่งตั้งด้วยเดี๋ยวผมเห็นข่าวแวบๆอยู่
1: ถ้าพร้อมจ่ายที่บอกว่าเป็นเงินกินเปล่าที
0: ่
1: อนุมัติให้สัมปทานในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็พอมันล้นยังไม่ได้ใช้จริงก็ต้องเสียค่าพร้อมจ่ายแล้วก็บอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟมันสูงขึ้นก็ให้คุณประกรณ์นินประพันธ์ไปพิจารณาว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไง
0: เป็น
1: จะทำอะไ
0: ร
1: กับมันได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ไฟฟ้าราคาสูงขึ้นจริงๆนะคะ
0: อ
1: ีกเรื่องนึงวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแลนด์บริดจ์มี2เรื่องค่ะพี่ไพศาลเรื่องแรกก็คืออันเนื่องมาจากส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่เคยแถลงข่าวและมีการระบุว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินเตรียมทำแลนด์บริดจ์นะฮะโดยบอกว่ามีอาม่าก็ใช้คำว่าอะไรฮะบอกว่ามีพาดพิงถึงมีการกล่าวถึงการยกเลิกการลงพื้นที่ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าของรัฐมนตรีคมนาคมและแนะนำให้ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนที่อ่าวเคยจังหวัดระนองโดยระบุว่าทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วประมาณ500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่าก็ทำให้คนตีความเลยว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนวันนี้นะคะบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนก็ได้เปิดการแถลงข่าวและคนที่แถลงชื่อว่าคุณพิสารรัชกิจประการค่ะเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณพิพัฒน์คะ
0: น่าจะเป็นน้อง
1: เป็นน้องเดี๋ยวดูหน้าก่อนโอ้อ่อนกว่าน่าจะเป็นน้องค่ะน่าจะเป็นน้องคุณพิพัฒน์แถลงข่าวในข่าวนี้เขียนว่าเป็นการแถลงข่าวฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่ระนองโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนและนักลงทุนเขาบอกว่าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ AMA อาม่าเนี่ยแล้วเขาก็ยึดมั่นในธรรมาภิบาลกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดมีความโปร่งใสและถูกต้องไม่ได้ไปกว้านซื้อและถ้าเขาจะซื้อมันก็เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนและในข้อเท็จจริงก็คือเขาก็มีที่ดินอยู่ที่ชลบุรี21ไร่ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี59เป็นปีที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
0: ครับแต่สื่อโดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นบริษัทอาม่าอะไรในครอบครัวของคุณพิพัฒน์นะ
1: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอาม่าใช่ไหมคะ
0: เขาค
1: ิ
0: ดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อจริงเนี่ยเธอชื่อสุนี
1: ค่ะ
0: ก็เรียกกันว่าอาม่าสุนีซึ่งก็อาม่าสุนีเขาก็เปิดเผยตรงไปตรงมานะเขาก็ไม่ได้เก
1: ็
0: บตัวหลบซ่อนอะไรนะเพราะว่าเขาถือว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายล่าสุดเนี่ยไปเปิดใจกับ The Exit ทีมข่าว The Exitน่าจะเป็นเว็บข่าวอะไรเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของการเข้าซื้อที่ดินรอบโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรและกลายเป็นประเด็น

0: ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยนักการเมืองนะก็ทีมข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักธุรกิจหญิงรายนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอาม่าซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ที่เข้าไปกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ใกล้แนวโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์โดยเฉพาะบริเวณตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองก็ปรากฏว่าก็ได้หลักพยานหลักฐานมานะว่ามีหญิงที่ปรากฏตัวอยู่เป็นคลิปออกมานะแล้วก็ถูกระบุว่าคนนี้คืออาม่าเป็นคลิปที่อาม่ากำลังลงพื้นที่ติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2564สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินเอกสารน.ส.3ก.ในเขตป่าปากเตรียม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ถูกเรียกขานว่าอาม่าก็พบว่าชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอคือคุณสุนีตาลิยางกูลศรีเป็นนักธุรกิจหญิงพื้นเพอยู่จังหวัดอุบลราชธานีทำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านการส่งออกรวมถึงเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหลายจังหวัดคุณสุนียอมรับว่าตนเองมาซื้อที่ดินในพื้นที่ระนองชุมพรจริงแต่ไม่ใช่เป็นการกว้านซื้ออย่างที่ถูกกล่าวหานะว่าซื้อมากมายซื้อแบบรู้ข้อมูลอินไซต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อธิบายว่าการซื้อที่ดินแปลงแรกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558หลังมีผู้ถือครองที่ดินชื่อนายอาคมเดินทางไปเสนอขายให้ตนเองที่อุบลราชธานีเมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารสิทธิ์นส.3ก.ถูกต้องจึงตัดสินใจซื้อไว้หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทยอยนำที่ดินมาขายอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าตนเองอยากจะ
1: ซื้อชอบซื้อ
0: เป็นผืนใหญ
1: ่ค่ะ
0: เล็กแล้วก็อยากต่อจิ๊กซอว์เป็นผืนใหญ่เงี้ยนะก
1: ็
0: ซื้อเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่58จนมาถึงปี62อาม่าสุนียืนยันว่าจุดประสงค์หลักของการซื้อที่ดินคือการต้องการพัฒนาเป็นท่าเรือธุรกิจท่าเรือรองรับธุรกิจการส่งออกของตนเองไม่ได้ซื้อเพื่อรอการเกิดขึ้นของโครงการแลนด์บริดจ์และกรณีที่มีการถือครองผ่านบริษัทหลายแห่งก็เพื่อแยกประเภทธุรกิจออกจากกันเท่านั้นนะซึ่งสื่อก็พบว่าตัวของอาม่าซูนีเนี่ยไม่ได้ถือครองเป็นส่วนตัวนะถือครองที่ดินรวม33แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร่ซื้อไปซื้อมานะ 1,050 ไร่ก็แบ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทชื่อ Advanced Development 2019จำนวน13แปลงบริษัทชื่อฉางเจียง1942จำนวน9แปลงและบริษัทชื่อสยามพาวเวอร์2562จำนวน11แปลงอย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มีบางแปลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส.3ก.โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก็คือไปพบว่าเป็นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับเขตที่ดินรัฐนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเตรียมเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ระนองชุมพรและพังงาในช่วงปี60เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผลักดันแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์อย่างจริงจังจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีบางกลุ่มรับรู้ข้อมูลภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อรายงานตกลงว่าไม่ใช่บริษัทอาม่าเลยของเป็นอาม่าเลยอาม่าซูมีนะ
1: อาม่าอายุ84ปีเริ่มไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะที่
0: 58เฉพาะระนอง
1: เริ่มแต่ปี58ปี
0: เขาบอกว่าจะไปทำเตรียมทำไอ้ท่าลงท่าเรือน้ำลึกเขาเพราะเขามีธุรกิจส่งออกอยู่

0: ในตอนที่ปี58อ่ะอาม่าก็อายุ70เท่าไหร่อ่ะ74ปีแล้วนะคะเป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนอุบลนะคะพื้นเพเป็นคนสุรินทร์อยู่ในครอบครัวทำอาชีพค้าขายพอมีพอกินนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนสูงค่ะคุณแม่ให้เราออกจากงานมาช่วยงานที่บ้านทำการค้าขายแล้วก็เข้าสู่วงการค้าขายเต็มตัวแต่แต่งงานสามีชื่อคุณเบญจชัยตริยางกูลศรีเป็นชาวอุบลนะคะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเคยย่ำแย่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขายเม็ดพันธุ์ผักปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชนี่แหละคือธุรกิจเริ่มต้นของอาม่าค่ะ
1: เป็นทุนเกษตร
0: โอเคเดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
1: พักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับ
2: เ
1: มสักครู่นี้ยังมี
2: วัดที่ในโพสต์ Today เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ปี2553นะพี่ไพศาลก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ทำพวกธุรกิจยาปราบศัตรูพืชทำขายเมล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้หลังจากนั้นเขามาทำธุรกิจขายลูกไก่และอาหารสัตว์และสุดท้ายก็ขายเนื้อไก่สดนี่แหละค่ะพี่ไพศาลพัฒนามาจากธุรกิจไก่เริ่มแรกเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านและพัฒนาดำเนินเริ่มต้นโครงการไก่จ้างเลี้ยงและพัฒนาไปสู่โครงการไก่ประกันราคาContact Farmingในการเลี้ยงไก่มีสมาชิกเข้าร่วม 1,300 รายในพื้นที่อุบลศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารเรียกว่าอำนาจให้ลูกเรียนลงสสได้แล้วมั้งป่านนี
1: ้นี่
2: น
1: ะ
2: จะเล่นแล้วก็ไม่รู
1: ้น่าจะต้องมีโรงเชือดแบบนี้
2: ค่ะ
1: เขาส่ง
2: ตลอดจน
1: ไก่แช่แข็ง
2: ได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดเป็นธุรกิจเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกแบบครบวงจรมีฟาร์มไก่พ่อแม่พันโรงฟักไข่โครงการไก่กระทงโครงการชำแหละไก่สดแช่แข็งส่งออกไก่ปรุงสุกแช่แข็งด้วยค่ะส่งออกไปสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงแอฟริกาใต้เกาหลีใต้โรมาเนียปีหนึ่งเขาทำธุรกิจเป็นพันๆล้านแต่ที่อาม่าสุนีภูมิใจที่สุดนะคะดีไม่ดีพี่ไพศาลอาจจะเคยไปใช้บริการของอาม่านี่แล้วก็คืออาม่าเนี่ยซื้ออาคารโรงพยาบาลมาเป็นโรงแรมที่ทันสมัยค่ะ
1: ที่ไหน
2: อุบล
1: โรงแรมอะไรไม่รู
2: ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเคยมีคนพูดถึงโรงแรมนี
1: ้เอาลบไปโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช
1: ่มันมีห้องคนไข้
2: จำได้ไหมคะพี่จำได้ไหมคะมัน
1: มี
2: สถานีเด็ดที่เขาเมากัน
1: อ
2: ะโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนอยู่อุบล
1: อ
2: ะอาม่าบอกว่าเนี่ย
1: ภูมิใจมากเลย
2: แซวเฉยๆค่ะ
1: ผมพักโรงแรม
2: ภูมิใจมากในการคืนกำไรให้ชาวอุบลราชธานีด้วยการซื้ออาคารโรงพยาบาลมาทำเป็นโรงแรมที่ทันสมัยเดิมไม่เคยคิดจะซื้อที่แปลงนี้เพราะไม่ทราบว่าเขาจะประมูลขายก่อนนั้นไปเดินซื้อที่ดินรอบเมืองบริเวณตรงข้ามเสียงกงถมดินจะปลูกสร้างตึกอยู่นั่นเมื่อมีการประมูลขายเลยไปซื้อไม่คิดว่าจะทำโรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลมันมีตั้ง280ห้องด้วยทำยังไงก็เลยทำเป็นโรงแรมซะเลยเสียค่าโอนไป40ล้าน

0: อืม
1: ค่ะเลยก็ได้ความรู้ใหม่ที่มีคนมีโรงแรม ที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนค่ะเป็นคนชอบซื้อที่ดูแลแต่ว่าจะทำท่าเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ไปซื้อที่ระนองจะทำท่าเรือ
1: ไม่มั่นใจ
0: แต่ผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันโอ้โหต้องไปมีอุตสาหกรรมต้องไปมีการผลิตอะไรอยู่ไม่ไกลจากนั้นนะถึงจะคือตรงนั้นเข้าใจได้ว่ามันออกอันดามันไปทำตลาดทางนู้นนะก
1: ็ถ้าหากว่าไปทำไก่อยู่ทางภาคใต้แล้วส่งออกแล้วจะต้องถึงขนาดทำท่าเรือเองก็น่าสนใจนะแต่ระนองจริงมีท่าเรือนะนี่ในสาร
0: มีไหมเขามีไหม
1: มีท่าเรือระนองอาจารย์ธรบอกว่าอาจารย์ปิติสีแสงนามบอกว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์ในพม่าที่ไม่ค่อยสงบเนี่ยท่าเรือระนองคึกคักมากเขาไปใช้ท่าเรือที่นั่นกันค่ะก็เปิดเผยนะดูคนอุบลเขาน่าจะรู้จักดีแหละน่าจะเป็นคนเป็นผู้หญิงเก่งนั่นแหละสร้างเนื้อสร้างตัวมาขนาดนี้แล้วก็ชอบซื้อที่เป็นอาม่าคนหนึ่ง
0: ผมไปดูละโรงแรมชื่อโรงแรมซูดีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็ใช้ชื่อตัวเองเลย
1: ชื่ออาม่าเลย
0: ชื่อใช้ชื่ออามีอาม่าเลยซูดีแกรนด์โฮเทลand convention center แสดงต้องใหญ่มากนะมี convention hall ด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ในตัวด้วยนะโรงแรมมีชื่อเสียงโดยเฉพาะมีผู้พักมักจะรีวิวเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ
2: ในทำนองมาก่อน
0: ในทำนองก็เป็นโรงแรมที่มีการปรับปรุงมาจากสถานพยาบาลเดิมอ๋อคงจะคุยว่าได
2: ้เจอเปล่าอะไรอย่างเงี
0: ้ยได้พบกับเทพองค์นั้นเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: โอ้เทพธนูสาบแปลงกายมาพบกลางดึกเลยเงี้ย
1: ขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโรงแรม
0: ก็คงจะมีเรื่องเล่าต่างๆเงี้ย
1: นี่ในโซเชียลมีเยอะเลยค่ะเรื่องเล่าของโรงแรมที่พัฒนามาจากโรงพยาบาลเนี่ยแต่เจ้าของแกภูมิใจมาก
0: โดยเฉพาะในรายการอะไรนะ Ghost Radio เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนี้เยอะที่สุดเขาว่ากันนะ
1: อ๋อเหรอที่อาจารย์อ่านจากที่ไหนอ่ะ
0: ผมเข้าไปเซิร์ชดูปั๊บ AI มันก็ขึ้นมาบอกเลย
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ ื
0: ม
1: โอ้นี่คุณนกนาฏบอกว่าจัดประชุมบ่อยแล้วก็บอกเลยว่าแกนสุนีใช่ไหมใช่ค่ะคุณชนะก็บอกโรงแรมดังอ๋ออาม่าเนี่ยคุณทวีพรบอกว่าเศรษฐีก็มีที่ดินเยอะๆกันทั้งนั้นแหละจริงจริงคนไหนที่รวยๆที่ดินรู้จักกันนะรวยจากที่ดินทั้งนั้นนะคะ
0: ยืนยันว่าผมไม่เคยพักนะแต่ว่าเดี๋ยว
1: ไปมา
0: เนี่ยเดี๋ยวว่าต้องถามคนยืนยันได้น่าจะเป็นน้องอ้อมน่าจะเป็นน้องอ้อมว่าตอนที่อสมทจัดเรามีคุณอัธพลก็
1: ไปจัดงานใช่ไหม
0: คุณอัธพลเนี่ยคุณอัธพลรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแล้วผมไปด้วยตกลงว่าเรานอนที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าไอ้โรงแรมที่เรานอนนั่นน่ะมันมีห้างด้วยเราบอกว่าซุนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นทั้งโรงแรมแล้วเป็นทั้งห้างผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวน้องอ้อมเนี่ยเขาทราบเพราะน้องอ้อมตอนนั้นเขาน้องอ้อมคลื่น
1: หลายป
0: ี
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่นานละเขาเป็นคนเขาน่าจะจำได้มากกว่าผม
1: คุณวัฒนาบอกว่าคนในพื้นที่อุบลไม่ได้เรียกอาม่าครับคนอุบลส่วนมากเรียกว่าเจสุนีนักธุรกิจในอุบลทำโรงงานไก่ส่งออกทำโรงงานอาหารสัตว์แกชอบซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านผมที่อยู่แกนั่นแหละทำฟาร์มไก่ก็หลายที
0: ่ก็เผอิญว่าซื้อไปไกลด้วยไงไปถึงระนองอะไรด้วยนะไม่เป็นไรนะ
1: ที
0: ่ก็สรุปกันว่าอาม่าก็คือนี่แหละฮะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง M-Court News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอัน
2: ค่ะโอเค
1: เอ๊ะตกลงประชาธิปัตย์ผู้ที่เขาจะส่งลงผู้ว่ากทมเนี่ยใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีไหม
2: มีแนวโน้มสูงอะค่ะแต่จะใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะเขายังไม่ได้พูดออกมาจากปากอะค่ะวันนี้ที่ไปเข้าไปงานของประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนอยู่2คนที่สื่อเพ่งเล็งคนแรกคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิเชษฤกษ์ปรีชาพิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand แล้วก็เป็นอดีตเลขานุการของคุณอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่ากทมทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ลงสมัครได้ทั้งคู่ว่างั้นเถอะแล้วก็วันนี้นั่งก็ไปร่วมงานประชาธิปัตย์เขาเลือกพื้นที่โรงงานยาสูบจัดงานที่ชื่อว่า AI Demo Day Bangkok Builders Edition โดยร่วมกับ AI Builders BKK แล้วก็สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยจัดงานไปกันหมดนะคะคุณอภิสิทธิ์ไปคุณสกลทีด็อกเตอร์การดีคุณกรจาติกาวนิชไปแล้วนักข่าวก็เหลือไปเห็นสองท่านเนี้ยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณพิเชษฤกษ์ปรีชาก็เลยเป็นการพาดหัวว่าสงสัยจะเป็นสองท่านนี่แหละ
1: แล้วก็ยังเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2: ก็เขาไม่พูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะเขาขอเวลาไปลาออกไงฮะ
1: ถ้าขอเวลาไปลาออกเพราะว่า
2: เขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาบอกเขาเพิ่งลาออกอ่ะ
1: อ๋อถ้าขอลาออกก็มีความเป็นไปได
2: ้ก็อนุชาเนี่ย
1: เขาเคยเป็นประธาน
2: ภูมิใจไทยใช่อยู่พรรคภูมิใจไทยมาแล้วก็คุณอนุชาก็บอกว่าผมลาออกจากภูมิใจไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วในการลาออกและมางานนี้ในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.กทม.พื้นที่คลองเตยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
1: คือเดิมก็เป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์นี่แหละ
2: ก็คลองเตยนี่ฮะ
1: คุณ
2: อนุชา
1: อนุชาเนี่ยนะลงสวมเสื้อประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครั้งแรกปี2550หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จนะรัฐประหารบิ๊กบังเสร็จแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จก็

0: จัดที่มีการเลือกตั้งคุณอนุชาก็มาลงสังกัดประชาธิปัตย์ลงตอนนั้นเนี่ยเขตเป็น3คนนะก็จะลงในเขตที่คุณอนุชาลงเนี่ยก็จะมีคุณกรจติกาวณิชแล้วคุณสมเกียรติฉันทวานิชก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทั้ง3คนเลยยกทีมแล้วก็ปี54เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นสมัยที่2นะที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกใน54เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการเลือกตั้ง62คุณอนุชาก็ลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่3แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็ได้ตำแหน่งเป็นเลขานุการคุณณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาก็มาเป็นโฆษกเอ้ยมาเป็นเลขาแล้วพอมาอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคุณณัฐพลก็มาอยู่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็เลยในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาเป็นรองนายก
1: รองโฆษก
0: รองนายกรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นโฆษกนะคุณอะไรนะที่
1: อนุชา
0: คุณอะไรเข้าไปเป็นสสบัญชีคุณธนากรวังบุญคนชนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นโฆษกแล้วเขาไปเลื่อนไปเป็นสสก็เลยทำให้คุณอนุชาเนี่ยก็เลยมาเป็นโฆษกแทนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะตอนนั้นก็พอ66เนี่ย2566เนี่ยก็มาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ได้เป็นส.ส.สมัยที่3เมื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออก
1: เดี๋ยวนะคะเป็นส.ส.ส.ส.ครั้งแรกพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะ
0: ส.ส.ครั้งแรกเนี่ยปี50พรรคประชาธิปัตย
1: ์ส.ส.ครั้งที่2
0: ก็พรรคประชาธิปัตย์ปี54
1: ครั้งที่3รวมไทยสร้างชาติ
0: ปี62ก็ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันก็ไม่ได้ก็แต่ว่าก็ได้เป็นมาเป็นเลขาของคุณณัฐพลร
1: ั
0: ฐมนตรีศึกษาธิการ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มาลงเลือกตั้งปี66อีกครั้งหนึ่งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
1: 66
0: เลือกตั้ง
1: ใช่66
0: รวมไทยสร้างชาติเป็นรวมไทยสร้างชาติก็ประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นรวมไทยสร้างชาติกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาเขาก็ไปอยู่ด้วยแล้วพอรวมไทยสร้างชาติยกทีมออกไปร่วมกับภูมิใจไทยล่าสุดในการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ย68เนี่ยก็คุณอนุชาก็ตามไปสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยด้วยอันนี้เส้นทางการเมือง
1: ค่ะเป็นยังไงคะถ้าสมมติว่าเปิดตัวออกมาเป็นคุณอนุชานี่คิดว่ายังไงคะฮือฮาไหมคะ
0: ก็เป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการเมืองแล้วก็ลงพื้นที่เลยก็เคยเป็นส.ส.กรุงเทพอะไรต่างๆนะแล้วก็ปูมหลังอะไรต่างๆก็การศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจบอัศจรรย์รุ่นเดียวคุณอนุทินแสดงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณอนุทิน
1: ก็60กว่าแล้วหร
0: อปีนี้ก็เกิดเท่าไหร่เนี่ยเกิด2510ปีนี้เท่าไหร่ฮะ68
1: 59ค่ะปีนี้59ปี69ปีหน้า60ค
0: ่ะก็น่าจะอ่อนกว่าคุณอนุทินนิดนึง
1: ค่ะ
0: แต่รุ่นเดียวกันเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าคุณอนุชาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าไปจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศออสเตรเลียนะจากวิทยาลัยSacred Heart College แล้วก็ไปจบปริญญาตรีที่ วิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอเดเลดออสเตรเลียนะแล้วก็ไปต่อโทวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานที่มหาวิทยาลัยลีดประเทศอังกฤษแล้วได้ปริญญาโทอีกใบบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบศาสินด้วยนะเป็นวปอรุ่น63นะ
1: ค่ะ
0: เป็นวปอรุ่น63ครับ
1: ชื่อคุณเจมใช่ไหมคุณเจม
0: ชื่อเล่นชื่อคุณเจมส
1: ์คุณเจมส์เขาเกิด10ส่วนคุณอนุทินเขาเกิดกันยา09นั่นแหละก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละห่างกันไม่กี่เดือนนะคะถ้าให้เรียนวิจารณ์เนี่ยโอ้ชื่อเสียงยังสู้กับคุณชาติชาติยากอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ก็ยังไม่ยาก
1: ยังไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะ
0: ครับ
1: เปิดตัวมาถ้าเป็นชื่อนี้นะฮะ
0: แต่ถ้าเทียบ2ชื่ออย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณวิชาก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมมากกว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารของไลน์แมนเนี่ย
1: ไม่ก็ไม่รู้จักก่อนหน้านี
0: ้
1: คนนี้ยังถือว่าเป็นการเมืองแล้วก็ดูจะใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์มากกว่านะคะ
0: เพียงแต่ว่าเขาโปรไฟล์ที่เขาให้มาแบบเขาแบบฉายหนังตัวอย่างมาเขาบอกมาจากภาคเอกชนนะอายุยังไม่เกิน60มาจากภาคเอกชนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่คุณอนุชาไม่ใช่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตลอดเลยตั้งแต่ปีลงเลือกตั้งปี50เป็นต้นมาใช่ไหมเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ไอ้ครอบครัวเป็นบริษัทที่ทำพวกไอ้เกี่ยวกับขายพวกเครื่องจักรกลใช่ไหม
1: ไม่รู้จักเลยค่ะ
0: ผมดูนามสกุลเดี๋ยวต้องเข้า BYU ก่อนมีข่าวประธานพันธ์จาก BYU ใช่ไหม
1: เดี๋ยวเห็นว่าไปก็แล้วกัน BYU นะคะทำไมอยู
0: ่โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลด้านการลงทุนจาก BYU กับคุณยุรากรสุทรญาติครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานซับคอนไทยแลนด์2026ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิด Sourcing Innovation Shaping Tomorrow ค่ะโดยปีนี้จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมออกบูธ239บริษัทและมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า90บริษัทจาก14ประเทศทั่วโลกตั้งเป้าหมายการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะไฮไลท์สำคัญคือเวที BOI Symposium 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ในหัวข้อ Thailand Driving Towards Smart and Green Mobility ค่ะเป็นการนำเสนอทิศทางอุตสาหกรรม
1: ปรากฏว่านี่ว่าอาม่าอาจจะไม่เชื่อได้ว่าจะซ้ำทำแลนด์จริงๆนะพี่เฉยวันนี้พี่เกษาเริ่มรู้สึกว่าจะทำจริงแล้วพี่คะ
0: คงยากคงก็พยายาม
1: เดี๋ยวง่ายหรือยากเป็นอีกเรื่องนึงถามว่าตั้งใจทำจริงหรือเปล่าพี่เกษาคิดว่าเขาตั้งใจทำจริงหรือเปล่า
0: หยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนี้ยคงจริงอ่ะแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ดูแล้วมันไปยากคือไอ้จะถึงขั้นว่าทำเป็นเล่นๆไปทำดูโก้ๆเท่ๆคงไม่น่าจะเป็นงั้นนะก็คงจะดูถ้ามันมีช่องทางที่ทำแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ก็คงจะพยายามศึกษาพยายามเดินเครื่องอยู่ครับ
1: ระหว่างทำแลนด์บริดจ์กับทำให้ภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้เกิดความสงบที่แท้จริงอะอะไรง่ายกว่ากันฮะ
0: น่าจะพอกันนะน่าจะยากพอกัน
1: จบเลย
0: สำหรับผมนะในความเห็นผมนะยากพอกัน
1: เพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วกันเพราะอันนั้นน่ะยิ่งนับวันดิฉันยิ่งดูไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลย ตอนนี้ยังจำชื่อแม่ทัพภาคสี่ไม่ได้

0: ได้เลยจำชื่อโฆษกก็ไม่ได้มองไม่เห็นเลยจริงๆถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เนี่ยพอกันเนี่ยก็มองไม่เห็นแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือนางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมีชื่อเล่นว่าเอ็นลอไม่ใช่ไอลอนะฮะไอก็ส่วนไอมีเอ็นนะ EN แล้วก็ลอ LAW ให้สัมภาษณ์กับ Next News ในวันเนี้ยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge และร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ทะลุเป้าหมายที่เครือข่ายตั้งไว้แล้วกว่าเท่าตัวค่ะเมื่อวันที่8พฤษภานะได้กันตั้ง 1,725 รายชื่อนะเอาเป็นองค์กรไหม460องค์กรจริงๆอ่ะต้องการแค่ 50,000 ก็พอแต่ปรากฏว่าได้ไปแสนกับ700แล้วแล้วก็จำแนกว่าจังหวัดที่ประชาชนมีการจำแนกด้วยนะคะว่าคนที่คัดค้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดภาคใดบ้างเครือข่ายจะประสานงานร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางเข้ากรุงเทพการจัดกิจกรรมหรือการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ารายชื่อทั้งหมดจะถูกนำไปยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้สะท้อนให้เห็นการคัดค้านของประชาชนต่อโครงการนี้อย่างเป็นทางการค่ะตั้งใจว่าจะเอารายชื่อเนี้ยไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อรัฐบาลกระทรวงคมนาคมต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนใต้นะสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันส่งผลมีคนได้คนเสียในวงกว้างทางด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรทางทะเลและงานศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้วก็ยกตัวอย่างระนองซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาที่สำคัญจึงเห็นว่าโครงการไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะคนในพื้นที่แต่ประชาชนทั่วประเทศควรมีสิทธิ์ร่วมแสดงจุดยืนด้วยเพราะว่าอะไรไหมพี่หลังนี่เข้าใจว่าเพราะว่าโผล่ก่อนหน้านี้คนในพื้นที่อ่ะถึงแม้จะรู้นิดเดียวแต่เอาด้วยนะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขาถึงมีชื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยบอกว่าเวลาที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาไม่เอาไม่ใช่คนในพื้นที่เท่านั้นเพราะเอาเฉพาะภาคใต้ดิบดีคนภาคใต้เอาค่ะดึงคิดไว้อย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: เพราะคนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยดูจากปัญหาสมุยดูจากปัญหาสุราษฎร์เกาะพังงานดูจากปัญหาภูเก็ตแล้วเนี่ยได้คิดว่าเขาไม่คิดอะไรนะดูจากนอมินีหมื่นกว่าใน 3-4 เกาะดูจากโครงการที่เดี๋ยวรัสเซียเดี๋ยว

0: ธุรกิจคนไทยในพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่เข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตสมุยพังงานพังงากระบี่อะไรต่างๆเนี่ยโดนพวกต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆไม่คือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอ่ะมันไม่ใช่แต่เพียงว่าพวกเหล่านี้มาพยายามจะทำหลบ
1: เ
0: ลี่
1: ยง
0: กฎหมาย
1: เขาไม่ได้มาบีบคอ
0: ใช่ใช่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อย่างด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความอ่อนแอของผู้ประกอบการไทยหลายกิจการก็อย่างบางทีคนไทยก็ถนัดแต่ว่าหาที่ดินมาแล้วก็รีบๆขายไป
1: ขาย
0: คนจะไปซื้อไปอะไรพยายามไปปั่นใช่ไหมที่ได้มาจนกระทั่งมีเอกสารในต่างได้ก็เอาไปแล้วก็ขายก็จะมีคนต่างถิ่นมาเดิมสมัยก่อนก็อาจจะมีนักธุรกิจไทยบ้างอะไรบ้างตอนหลังๆนี่ฝรั่ง
1: นี่ก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินเขารักพื้นที่อะไรนะความรู้สึกที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ในสารคือการที่เขาเผาป่าพลุอะค่ะเขาคือใครก็ไม่รู้พี่ไปจำข่าวที่ว่า
0: ป่าพลุ
1: เนี่ยที่เผาแล้วก็เข้าไปยึดที
0: ่
1: มันแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่ได้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติที่มันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเลยอ่ะอะไรที่ยึดได้ก็เห็นแก่ตัวทำกันหมดนะเผากันเป็นเดือน
0: อ
1: ่ะให้ป่ามันหมดไปแล้วเข้าไปยึดที่ทำกินเนี่ยได้รู้สึกค่ะรู้สึกมากเลยไอ้เรื่องที่เขาเผาป่ากันเป็นแบบเป็นเดือนได้อ่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินอะไรกันนักกันหา
0: คร
1: ับ อะไรเหมือนกับว่าเอาตัวรอดสาวได้สาวเอาทำนองนั้นนะ
0: ผมยังคิดว่ามันนอกจากมันจะต้องสังคายนาเรื่องกลไกรัฐนะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดอุดมการณ์ท้องถิ่นนี่ก็สำคัญทำยังไงที่จะมีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรมันเป็นเพราะเดิมเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาหรือคนต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยมันจู่ๆมาเหยียบหัวคนไทยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
1: มันต้องมีคน
0: ป
1: ูพรมรอค
0: ่
1: ะ
0: มันจะต้องมีการให้ความร่วมมือมันจะต้องมีการได้ประโยชน์อะไรกันมาแล้วมาถึงตอนนี้มันก็เริ่มสายละคนที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มไม่พอใจแล้วความคิดเรื่องชาตินิยมเข้ามาก็ทำให้เริ่มประเภทที่จะไปหาทาง
1: เอาตัว
0: จ
1: ับ
0: ข้อไปมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็เคยได้ประโยชน์อยู่แล้วครั้งนี้ก็เริ่มกลายเป็นว่ามันมีกระแสมาอย่างนี้ก็อาจจะโดดเข้ามาเล่นอะไรต่างแต่ผมดูหลายๆเมืองแล้วมันดูแล้วมันมีการหาประโยชน์กันอย่างคึกโครมมากจนกระทั่งมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้วมันถึงก็ที่แม้กระทั่งที่ปลายที่อะไรนะเป็นสูตรเดียวกันหมดอ่ะ
1: มันต้องแก้ยังไงคะพี่ไพศาลมันต้องแก้จากการที่สร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่ไหมฮะการสร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่อ่ะ
0: คือเฉพาะหน้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆไม่ใช่ใช้เงินซื้อมาแล้วประชาชนก็รู้สึกว่ามันก็มีเวรกรรมมันอยู่แค่วันลงทะเบียนนั่นน่ะหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันคุณจะไปใช้อำนาจของคุณจะจัดการอะไรคุณไปของฉันก็อยู่ของฉันมาเพราะว่าก็รับทุกอย่างมาจบในวันนั้นไปแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกันว่าอันนี้เป็นตัวแทนของท้องถิ่นเราวันการที่จะต้องดูแลปกป้องท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาต้องมีนะเพราะทุกที่มันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าภูเก็ตไม่มีไม่ใช่ว่าสมุยไม่มีมีทั้งนั้นนะ
1: แล้วตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งในระดับอบต.อบจ.อะไรเนี่ยมันประเทศไทยมันดีขึ้นไหม
0: มันไม่ได้มันไม่ได้มันมีการเลือกตั้งจริงแต่ไม่ใช่คนที่มาจาก

0: ป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงไงเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เขาก็ลงทุนกันมาม
1: ันก็เลยทำให้เกิดการซื้อเสียงในระดับในทุกระดับมากขึ้น
0: โอ้ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยการ
1: ซื้อหนักมากเพราะว่าซื้อได้ชนะ
0: ใช้เงินเนี่ยหนักยิ่งกว่านั่นนี่นะการเรื่องการสสอีกนะผมบอก
1: เพราะสสพื้นที่มันกว้างซื้อไปแล้วมันอาจจะไม่ชนะแต่ซื้ออบต.เนี่ยมันชนะชัวร์เพราะมันระดับตำบลมันซื้อได้ลงทุนไม่เท่าไหร่มัน
0: ก็
1: คืนเยอะ
0: ลงทุนไปแล้วมันก็ต้องหาทางถอนใช่ไหมก็จะมีเป็นเจ้าของหรือญาติเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทำโครงการก็คิดแต่เรื่องเหล่านั้นใช่ไหมเอาฝรั่งมาซื้อก็โอเคอย่างน้อยคุณต้องให้ผมถมที่ให้นะ
1: จะก่อสร้างใช่ไหม อย่างน้อย
0: ซื้อหินซื้อทราย
1: เสาเข็มที่
0: มันก็ต้องหากินแล้วกันไป
1: หนึ่งลดแบบโน้ตฮาวต่ำที่สุดคือถมดิน
0: ม
1: ีโน้ตฮาวขึ้นมาหน่อยบังคับซื้อเสาเข็มของตัวเอง
0: คือในเฉพาะหน้าเนี่ยถ้ายังยกเครื่องเรื่องการเมืองท้องถิ่นไม่ได้นะไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านอย่างแท้จริงแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะต้องทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะมันจะไม่สามารถที่จะทำให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนจู่ๆมันจะมาชุบมือเปิดได้ผมคิดว่าถ้าการเมืองในท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยนะต้องสามารถทานไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีประชาชนคอยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจะไปร่วมมือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ยังมีการถ่วงดินกันอยู่แต่นี่มันไปกันหมดนะมันอ่อนแอ
1: ประชาชนก็พร้อมขายประชาชนก็พร้อมขายคนก็พร้อมซื้อและไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้นะว่าเขาก็ได้เงินมาจากอย่างว่าเอามาซื้อก็ไม่เป็นไรเราให้เงินเราก็เอา
0: ก็จบไปสมประโยชน์กันไปแล้ว
1: เรียนว่าค่านิยมของคนไทยอ่ะเห็นแก่ประโยชน์เรื่องพวกนี้มากขึ้นพร้อมขายเสียงมากขึ้นยกย่องคนรวยโดยที่ไม่สนใจว่ารวยจากอะไรค่ะเอาเงินเป็นหลักไม่ได้สนใจหรอกว่ารวยมาจากอะไรพร้อมยกหมดนะคะตรงเนี้ยที่เป็นอันตรายมากสำหรับสังคมไทยค่ะสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องช่วยชี้นำประเด็นทุจริตคอร์รัปชันทุกวันพูดอยู่สองคนนี่ละมั้ง
0: พูดกันเยอะพูดเยอะแต่ว่ามันแก้ยากมันแก้ไม่ง่ายเพราะว่ามันแตะอะไรไปมันก็เจอปัญหาเจอ
1: มันหนักมากหนักใจค่ะคือเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยต้นตอมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งเมื่อซื้อขายตำแหน่งมันก็ไม่ได้คนดีเข้าไปบริหารนั่นแหละคือหลักสำคัญเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการซื้อเสียงในระบบการเลือกตั้งนั่นคือจบทุกอย่างค่ะแล้วคุณก็ช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ซื้อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยกี่โรงเรียนแล้วที่เป็นคดี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับพี่ๆนะครับจากทั่วประเทศที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับคุณฟังอยู่กับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับในช่วงมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวจะเอา10อันดับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับมาสรุปให้ฟังก่อนที่จะได้ไปฟังเพลงกันต่อยาวๆไปจนถึงเช้าเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมด้งจามอนกิจโสภาคครับ
3: และผมบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: สุดยอดไปเลยพี่นี่อยู่กับด้งบอยนะครับด้งบอยรับหน้าที่ดูแลจนถึง2ทุ่มนะพี่บอยนะ
3: ครับ
2: นะมาก็ใน Facebook ทักทายนะครับพี่แต๋วนะครับโอ้พี่แต๋วบอกพี่แต๋วร่มเก้านะบอกว่าชอบคุณทั้ง2คนนะคะนี
3: ่ขอบคุณมากครับ
2: ครับพี่ฟ้าเดียวกันบอกรับชมจากบุรีรัมย์ค่ะนะครับพี่ช่างทองนะครับพี่ช่างทองบอกว่าให้พี่บอยเนี่ยไปลงสอสอสมัยหน้าผมว่านอนมาชัวร์เลยครับ
3: ไม่เอาสิ เดินมาดีกว่านอนมาน่ากลัว
2: พี่ธนากรบอกอยู่บึง 3,000 ที่เพชรบูรณ์สวัสดีครับพี่กัลยาสวัสดีครับครับพี่
3: ไปเคลียร์ที่ไหนว่านอนมาหมายความว่าไง
2: เป็นสอสอแล้วนอนมาคือได้แน่ได้แน่ได้นอนแน่ได้นอนแน
3: ่4 คนถาม3 คนแบก
2: ยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนะมาค่อยๆทักทายกันมาได้นะครับวันนี้อยู่กันเกือบๆร้อยท่านสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาฟังข่าวกันครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10เคยไลฟ์สดไหมพี่เคยไลฟ์สดไหม
3: เอาแบบไหนแนวไหนอ่ะร้านแนวไหน
2: เคยทำแนวไหนบ้าง
3: ถูกใจ
2: เคยไลฟ์เปิดกล้องแนวไหนบ้างบอกมา
3: ก็ต้องแบบนี้พี่จะตอบไม่ถูกเขินนะ
2: แนวรีวิวแนวรีวิวสินค้ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดขายของอะไรอย่างเงี้ยก
3: ็
2: ดูข้างบ้านให้ดีนะเขาชอบเราหรือเปล่าเขารำคาญเสียงเราหรือเปล่านะฮะ
3: จริงว่า
2: เอาล่าสุดที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับพี่นะฮะ
3: ยังไงฮะ
2: ก็โดนยิงเลยนะข้างบ้านรำคาญเสียงไลฟ์สดรีวิวสินค้าวันๆไลฟ์อยู่นั่นแหละเอาปืนไปยิงกันเลยอ่ะนะครับตำรวจสภ.เทิงนะครับนะฮะนำกำลังไปจับกลุ่มนายจีรพงษ์อายุ44 ปีคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่ใช้วุธปืนซุ่มยิงข้างบ้านคือนายศิวกรอายุ24 ปีโอ้อาการสาหัสนะกระสุนเนี่ยแล้วดันยิงแม่นซะด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะซุ่มยิงมาจากข้างบ้านเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกนะบาดเจ็บสาหัสเขาบอกเขากำลังนั่งถ่ายคลิปรีวิวสินค้าออนไลน์อยู่ในบ้านนะปรากฏว่านี่ฮะคุณจิรพงษ์มือปืนเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่อ๋อไปซ่อนตัวอยู่สวนยางพาราคือพอยิงเสร็จแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ตำรวจก็สืบทราบมาว่าวิถีกระสุนมาจากข้างบ้านก็ไปตามไม่เจอปรากฏว่าโน่นหนีไปอยู่ยางพาราห่างจากบ้าน10 กิโลไม่ต้องหนีออกมาตำรวจออกมามาเล่าซิเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เพื่อนคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าระหว่างถ่ายคลิปรีวิวอยู่เนี่ยเสียงปืนปั้งนึงมาจากบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้นะครับแล้วนายศิวกรก็ล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องอยู่กับคนเดียวก็คือข้างบ้านเขาชอบตะโกนมาบอกว่ารำคาญเสียงเวลาพวกเองรีวิวเหลือเกินเว้ย
3: ก็ขายอะไรอยากรู้
2: เขาบอกรีวิวสินค้าออนไลน์อะพี่ไม่รู้มีอะไรบ้างที่รับมาขายอะคือคนรีวิวมันก็ขายหลายอย่างใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่เขาบอกว่าขายอะไรก็ไม่รู้อะไม่ชอบอะหนกหูจะนอนหนกหูเขาบอกที่ผ่านมาพยายามเลี่ยงการปะทะมาตลอดฝั่งนู้นตะโกนด่าตะโกนว่าก็จะเบาเสียงลงนะแต่ว่าก็จะไม่เคยไปตอบโต้จนกระทั่งวันนี้หนักสุดถึงขนาดยิงเข้ามาในบ้าน
3: โอ
2: ้โหหนึ่งนัดนะคุณลุงของคนเจ็บเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้ยเสียงมันไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกลุงนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยลุงรู้แต่นี่เขาเป็นลุงเป็นหลานกันนะลุงเป็นหลานกันต้องไปฟัง นะฮะผู้ต้องสงสัยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงอยู่นะเจ้าตัวผมไม่ได้ยิงตำรวจไปคุมตัวจากป่ายางออกมานะแกปฏิเสธว่ามันมีด้วยเหรอครับใครยิงใครผมไม่เห็นรู้เรื่อง

0: เลยผมกีดยางอยู่เสียงปืนจะมาจากบ้านผมได้ไงนะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่า มีพยานหลายคนระบุว่าเสียงปืนเนี่ยดังมาจากบ้านของนายจีรพงษ์คนนี้แล้วก็ไปค้นบ้านเนี่ยเจอชิ้นส่วนปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์นะครับเจอย่ามสะพายที่ซ่อนซุกซ่อนอุปกรณ์นะฮะต่างๆอยู่ด้วยนะ
1: ก็บ้านอยู่ติดกันมากเลยหรอ
0: ใช่หลังเดียวหลังเดียว
1: โอ้หมายถึงว่าบ้าน2หลังนี้คือคู่กรณีบ้านติดกันอย่างเงี้ยใช่คาชนกันหรอ
0: ใช่ครับใช่
1: โอ้
0: ครับ
1: มันก็ในใจข่าวเรานะบางที
0: แต่มันก็มีรั้วกั้นนะเห็นในภาพมันก็มีรั้วมีรั้วแบบรั้วปูรั้วอะไรกั้นเนี่ยแต่เสียงมันก็
1: แต่มันไม่ได้กั้นเสียงไงมันกั้นแต่อาณาเขตแต่เสียงยังรอดมาได้เนาะ
0: ครับผมนะเขาบอกจีรพงษ์เนี่ยเคยถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกหมู่บ้านไปแล้วนะเพราะว่ามีพฤติกรรมพัวพันยาเสพติดนะครับแล้วก็เคยไปทำงานต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาอยู่ในหมู่บ้านได้6เดือนพอกลับมาก็นี่แหละนะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
1: ม
0: ีปัญหากับเพื่อนบ้าน
1: ถ้าเป็นต้องทำไงถ้าต้องขายของอยู่กับเพื่อนบ้านบอกว่าเสียงดังหนวกหูไม่ต้องทำไง
0: ก็ต้องปิดห้องเลยให้มันมิดชิดอะเน
1: า
0: ะเสียงมันจะดังเหมือนเรามันก็จริงๆไมค์มันมีนะเราไม่ต้องพูดแบบตะโกนก็ได้นะ
1: ไม่แล้วก็เหมือนรู้ตัวนะ
0: มันต้องอัตลดใช่ไหม
1: ว่าต้องมาเสียงมากกว่าตัวด้วยนะจะไม่เห็นหน้าเลยเสียงมาแล้วคุณลูกวางโด้งเนี
0: ่
1: ย
0: เสียงมาก่อนตัวยังดีไม่ตัวไปอยู่ในทุกเหตุการณ์อันนั้นเอ๊ะยังไงแปลกๆแล้วไอ้โด้งมันไปอยู่ในทุกเหตุการณ์แหละแต่มันหลบอยู่
1: คุณฟังลองไปขอโด้งดูโทรศัพท์แบบมีกลุ่มไลน์แชทกี่กลุ่มทุกวงการ
0: รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่อง
1: หัวล้อใจ
0: อันนี้แหละเดี๋ยวตำรวจก็คดีนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ไปหาพยานหลักฐานต่อนะครับว่าสรุปว่าเป็นคนยิงจริงไหมนะเขาตรวจสอบลายนิ้วมือตรวจนะหัวกระสุนอะไรเขาว่ากันไปครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ขอบคุณฟังอันดับ9วันนี้ท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตมีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิสวัสดิการขอรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่ความจริงคือถ้าลูกเสียชีวิตก็คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะใช้สิทธิ์ลูกไม่ได้แต่ที่ยังได้นะทั้งนี้สิทธิเหล่านี้เนี่ยจะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะแนวตาตามเนี่ยแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายโอ้สำหรับกรณีบุตรของผู้ตายเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะดูแลกำลังคนและครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีและเต็มกำลังดีใจด้วยเพราะว่าอาหารท่านก็ทำหน้าที่เนาะท่านต้องมาเสียชีวิตเราก็ต้องดูแลคนหลังบ้านที่ยังอยู่ให้ผู้ที่พีชีพไปถูกต้องแล้ว
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เอาช่วงนี้น้ำมันจริงๆก็ไม่ได้แพงเหมือนนะช่วงที่ผ่านมานะพี่น้ำมันก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าล่าสุดมีคนไปเติมน้ำมันแล้วไม่จ่าย
1: ที่ไหนล่ะ
0: ที่ชลบุรีนะครับพี่ที่
1: พัทยาเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้นอกจากไม่จ่ายแล้วเนี่ยนะฮะตอนเขาบึงหนีเนี่ยชนเด็กปั๊มนะครับบาดเจ็บเย็บไป2เข็มอีกด้วย
1: นี่นอกจากจะโดนข้อหาเขาเรียกอะไรเติมน้ำมันไม่จ่ายยังจะโดนข้อหาขับรถชนอีกนะ
0: เออนะครับเนี่ยฮะเด็กปั๊มบอกทำงานมา3ปีไม่เคยเจอลูกค้าใจร้ายขนาดนี้มาก่อนนะครับ เธอเป็นหญิงสาวนะครับทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันที่พัทยานะครับชลบุรี
1: คร
0: ับ เธอบอกว่าเมื่อคืนตอน 5:50 นะฮะเธอทำงานอยู่ที่ปั๊มริมสุขุมวิทเลยนะครับขาเข้าตัวเมืองพัทยานะ 5ทุ่มมา10จู่ๆเนี่ยคนร้ายเนี่ยเข้ามาเติมน้ำมันนะครับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะขี่รถจักรยานยนต์มานะครับแล้วพอจังหวะอ๋อเธอไปเหมือนกับพอจะหนีเธอไปดึงนะครับเขาก็เลยลากตัวเธอเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกบาดเจ็บไป2เข็ม
1: ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ได้เติมเต็มถังได้กี่บาทถึง200
1: ผมไม่แน่ใจอ่ะ
0: นะถ้ามอเตอร์ไซค์ผู้หญิงธรรมดาไม่เอาอย่างงี้ไม่เกิน200หรอกคนเราอ่ะนะเนี่ยเข้ามาเติมแก๊สโซฮอล95เติมเต็มถังนะครับพอเติมเสร็จพนักงานเด็กปั๊มก็ถามจะสแกนจ่ายไหมคะลูกค้าก็พยักหน้าเธอก็หันไปบอกแคชเชียร์สแกนจ่ายนะก็เตรียมที่จะเอาไอ้เครื่องสแกนมาให้ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้นะครับคนร้ายคนนี้รีบขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์สตาร์ทหนีนะฮะตอนหนีเนี่ยยังหันมายกมือไหว้เธออีกนะอย่างนี้ต้องเรียกว่าอะไรโจรมารยาทดีเหรอยังหันมายกมือไหว้เธอแล้วก็บิดเครื่องหนีเธอก็บอกด้วยความตกใจด้วยความเผลอเธอก็เลยเอามือเนี่ยนะฮะจับท้ายมอเตอร์ไซค์ไว้เพื่อที่จะกะดึงไว้ไม่ให้หนีนะฮะก็เลยโดนลากไปล้มหัวฟาดพื้นอีกบาดเจ็บไปอีกโอ้โหแต่มีกล้องวงจรปิดนะทางเจ้าของปั๊มบอกเดี๋ยวให้ตำรวจตามตัวให้หน่อยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาคุณผู้ฟังอันดับ7นี่เป็นข่าวที่ต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ผมจัดรายการเนี่ยคุยกันเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการก็คือตื่นอกตื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆเรื่องของมัลแวร์ที่เป็นมัลแวร์ดูดเงินด้งก็ต้องระวังนะ อย่าไปใช้โปรแกรมแฮกคลิกอะไรใช่ไหมเขาเรียกแฮกใช่ไหม
0: แฮกมันมารูปแบบยังไงครับพี
1: ่คือมันก็จะอย่างนี้เอาง่ายๆถ้าเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหลายมาลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้มันชื่อว่าเจซิลมันก็จะติดมาด้วยจากนั้นมันก็จะฝังตัวอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วมันจะไม่ปรากฏใดๆให้เรารู้ตัวเลยนะเจ้าของหรือผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้มี10กว่าคนเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยเราโอนเงินเราทำอะไรเนี่ยมันจะแอบจดจำรหัสจดจำข้อมูลจดจำหมายเลขบัญชีของเราเอาไว
0: ้
1: พอจดจำปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้โอนเงินออกทันทีนะมันจะเอาข้อมูลที่มันจำจากเราที่เราทำไว้เนี่ยไปปรากฏให้กับตัวแฮกเกอร์แต่แฮกเกอร์ก็จะสั่งมันโอนเงินมันจะโอนออกไปแบบเงียบๆโดย OTP เด้งแบบเราไม่รู้อ่ะคุณผู้ฟังปกติเวลาโอนเงินต้องมี OTP แจ้งถูกไหมโด
0: ครับผม
1: แต่นี่ OTP มันถูกปิดกั้นด้วยล่าสุดมีผู้เสียหายประมาณ10คนสูญเงินรวมๆกันแล้วกว่า10ล้านมาแจ้งความสาเหตุก็มาจากการเนี่ยฮะไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่คิดว่าฟรีแล้วจะดีโดมต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นการแฮกเอาเงินออกจากบัญชีเรายิ่งกว่าคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินซึ่งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันยังคุยกับเรามันยังสนทนากับเราแล้วหลอกเราด้วยวิธีการหรือว่าคนเราเล่นของมันถูกไห
0: ม
1: อุบายของมันนั่นยังได้สนทนายังได้พูดคุยแต่นี่แค่เรายืนหายใจอยู่เฉยๆอ
0: ่
1: ะ
0: เรา
1: ไปคือเรา
0: เราไปคลิกเดียวนั่นแหละไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้น
1: ใช่คุณผู้ฟังตอนนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นประมาณ10กว่าคนมาแจ้งความแล้วเป็นระดับคนใหญ่คนโตที่ไม่กล้าเปิดหน้าออกสื่อแล้วจะบอกใครที่ไม่กล้าเปิดหน้าส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้อายเพราะเสียเงินนะอายเพราะใช้โปรแกรมปลอม
0: อ๋อนะใช้โปรแกรมปลอมไม่ยอมเสียค่าลิขสิทธิ์
1: ม
0: ัน
1: ชื่อเจซิลนะฮะไอ้เจ้ามัลแวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันหาร่องรอยยากมากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็สแกนไม่เจอมันนะที่เขาจับได้แล้วรู้เพราะอะไรรู้ไหมด้วงรู้ฟัง
0: ครับ
1: มันมีเคสสดเกิดขึ้นระหว่างที่มันกำลังทำงานเนี่ยแล้วมันมีเคสที่มาแจ้งความแล้วก่อนหน้านี้เจ้าที่ก็กำลังค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วว่ามันมีเคสใหม่ที่เป็นเคสสดกำลังเกิดเหตุการณ์พอดีอ่ะเขาจึงเจอร่องรอยของมันและเข้าไปตรวจเจอนะคุณฟังถ้ามันทำงานจนจบไปแล้วเนี่ยไม่มีทางหามันเจอเพราะมันจะทำลายตัวเองด้วยมันแยกโยนที่ว่าพอมันทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพลีชีพเลยระเบิดตัวเองหายไปเลยสลายตัวเองไปเลยในอุปกรณ์ของเราวันนี้ทางเสียบีมาเตือนนะครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ช่วงนี้รู้สึกจะมีคนที่เป็นอินฟลูนะฮะ อย่างต่ำๆเนี่ยที่ผมเห็นละ2รายแล้วโด

0: โดนหลอกพี่โดนหลอกโดนหลอกเอาโรเล็กไปกับมือ
1: ชื่อโชคดีเราไม่ใช่อินฟูโด้ง
0: แต่ว่ามันวิธีการหลอกมันเนี่ยโอ้โหแยบยลนะเดี๋ยวเล่าแบบคร่าวๆ
1: ต
0: ้
1: องถามต่อหน่อยนึงสิต้องถามต่อแล้วพี่บอยเป็นอะไรครับ
0: เราไม่ใช่อินฟูพี่บอยเป็นอะไรฮะ
1: เป็นดาราท่านหนึ่งครับผม
0: ดาราท่านหนึ่งดาราจีนใครไปหลอกพี่บอยไม่รู้ฮะมีคุณผู้ฟังไปหลอกพี่บอยว่าหน้าเหมือนพระเอกหนังจีนอะไรสักอย่างนะแกโอ้โหแกแคปรูปไปหารูปมาใหญ่เลยอ่ะดีใจอะไรแกส่งมาในกลุ่มอ่ะใครชื่ออะไรไม่รู้ดาราจีนนะฮะคุณผู้ฟังอย่าไปหลอกกันสิที่ว่าโดนโรเล็กเนี่ยคนหนึ่งโดนไป800,000อีกคนหนึ่งโดน2 ล้านไม่น่าเชื่อนะบางทีเราฟังว่าหุ้ยขายของระดับเป็นล้านส่งไปสนีได้ยังไงใช่ไห
1: ม
0: คนร้ายเนี่ยจะทำทีเข้ามาติดต่อขอซื้อนาฬิกาเขาบอกว่าทำเหมือนปกติทุกอย่างขอดูรูปขอดูบัตรประกันขอดูสภาพขอให้เปิดวิดีโอดูสินค้าแต่ตอนนัดรับสินค้ากันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาขอให้ไปส่งให้ที่บริษัทเอกชนเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดทั้ง2 รายโดนเหมือนกันเลยนะครับรายแรกบอกอยู่นราธิวาสอีกรายนึงเนี่ยบอกอยู่เมืองกาญไม่สะดวกมาเอานะเจ้าของรายการก็บอกโอ้โหแต่ถ้าจะโอนเนี่ยแต่ถ้าจะให้ส่งเนี่ยต้องโอนเงินมาก่อนนะนะครับเขาก็มีการนัดหมายกันนะครับว่าให้ไปที่บริษัทขนส่งเอกชนรายนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนให้นะครับก็ถึงเวลานัดหมายกันนะครับปรากฏว่าทางมิจฉาชีพเนี่ยก็บอกว่าแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ไงว่าถ้าผมโอนไปแล้วเนี่ยคุณจะส่งของมาให้ผมใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะก็ในเมื่อเดี๋ยวเขาจะยืนรออยู่ที่บริษัทเอกชนเลยยังไงของเนี่ยมันก็ต้องอยู่เขาก็เดินเข้าไปถามว่าวันนี้ของมานัดเอาของเนี่ยกี่โมงนะตัดรอบกี่โมงนะฮะเอกบริษัทส่งของบอก4 โมงเย็นตอนนั้นมัน10 โมงเช้าเขาบอกโอ้โหเวลาเหลือเขาก็ให้พนักงานไปเพื่อเอาเลขเขาเรียกเลขอะไรนะเวลาส่งของอ่ะเอาเลข
1: พัสดุ
0: เลขพัสดุเนี่ยมาส่งให้แก่มิจฉาชีพนะครับเขาก็ใส่กล่องพัสดุส่งให้กับบริษัทนั้นเรียบร้อยนะครับพอส่งเลขพัสดุไปให้ทางนู้นเนี่ยไอ้ทางนู้นก็ออกมาอ้าวโอเคพี่เดี๋ยวผมโอนให้นะครับเดี๋ยวผมเนื่องจากมันเป็นเงินถึง800,000ผมต้องสแกนหน้าพี่รอแป๊บนึงนะพี่ออกมายืนรอหน้าร้านก่อนเดี๋ยวคนในร้านเขารู้ว่าพี่เนี่ยมาส่งของแพงแล้วเดี๋ยวของเราหายเจ้าของนาฬิกาก็ด้วยความใจหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เอะใจแต่เขาก็คิดว่าเขาก็แค่ออกมายืนหน้าร้านอะของมันยังอยู่หลังเขาอะของมันจะหายได้ไงของมันอยู่หลังเขาเขาแค่เดินไปบอกพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าเขาขอของคืนแค่นี้เขาก็ได้ของกลับคืนมาแล้วเขาบอกประมาณ5 นาทีไอ้ทางนู้นเนี่ยก็ยึกยักไม่โอนสักที
1: เ
0: ขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาไม่ขายละทั้งสองรายโดนอย่างนี้เลยพี่ทั้งสองรายบอกงั้นไม่ขายละเดี๋ยวจะเข้าไปเอาของคืนเชื่อไหมว่า5 นาทีเดินกลับเข้าไปเนี่ยนะฮะของหายแล้วครับของหายได้ไงเขาบอกว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเนี่ยนะฮะติดต่อไรเดอร์ไว้แล้วติดต่อไรเดอร์ให้มารับของทันทีที่เราเอาของส่งปุ๊บแล้วเราเดินออกมาหน้าร้านเนี่ยมันจัดการให้อีกคนนึงเนี่ยนะฮะสวนเข้าไปเลยแล้วบอกว่ามารับของจากพี่คนที่ส่งของเมื่อกี้ครับแล้วก็เอาเลขที่ส่งของเนี่ยให้ทางร้านดู
1: อุ๊ยโดนแล้วจังหวะมันโบ๊ะบะได้ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมไรเดอร์ถึงไม่เสียใจหรือว่ามันเป๊ะๆนั่นเลยเหรอ
0: ใช่เขาก็บอกว่าทำไมบริษัทที่รับส่งของเขาอะทำไมไม่โทรมาตามหน้าตามเบอร์ที่เขาว่ามาเอาของคืนใช่ไหมทำไมแค่มีเลขพัสดุเนี่ยก็ยื่นกล่องนี้คืนให้กับลูกค้าแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกค้ามาจากไหนด้วยไอ้คนนั้นมันก็อ้างว่าบอกไรเดอร์ว่าผมเป็นน้องของคนที่มาส่งครับให้มาเอาไรเดอร์เขาก็ซื้อเขามีหน้าที่แค่เขามาเอาของไงพี่เขาได้เงินเนี่ยเขาก็ผมเอาของจากพี่คนที่เมื่อกี้ส่งของครับเลขนี้ครับเนี่ยเขาบอกทุกเวลา5 นาทีเนี่ยนาฬิกา800,000เขาหายแล้วพี
1: ่มันดูง่ายไปเน
0: าะเนี่ยเพราะฉะนั้นระวังเรามีคนตอนนี้เริ่มโดนกันเนี่ยเขาบอกมูลค่าเป็น100 ล้านที่โดนแก๊งนี้มันทำแบบนี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วคือไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะ
0: ไว้ใจไม่ได้เลยแล้วฝากไปถึงพวกขนส่ง
1: ว่าคือพี่แค่สงสัยนะว่าทำไมไรเดอร์เข้าไปเอาแล้วจังหวะมันอยู่หน้าร้านเนี่ยมัน มันได้ไวอะไรขนาดนั้นแล้วมันเหมือนรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันเป็นของที่อาจจะทำโดยวิธีการนี้แต่ตัวเองก็ทำทีว่าเขาให้มาเอาไม่คิดอะไรมันเป็นไปได้ไหมว่าพวกกัน
0: มันก็เป็นแต่เขาบอกเขาไปตามตัวไรเดอร์คนนี้เจอแล้วไรเดอร์เนี่ยมันถูกจ้างมาถึง3ต่อไรเดอร์คนที่1ไปส่งให้คนที่2คนที่2ไปส่งให้คนที่3คนที่3ไปส่งให้คนเนี่ยไอ้คนเนี้ยน่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยไปรออยู่ที่อีกจังหวัดอีกอำเภอหนึ่งเลย
1: อ๋อคือตัดตอนด้วยใช่ไหม
0: ใช่มันจ้างไรเดอร์ถึง3คนในการมาเอาของต่อ
1: คือมันพยายามตัดตอนกันเองอะเนาะว่าไม่ให้ถึงแบบตัดคัดเอาไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ
0: ก็ระวังกันนะเขาเลยเอามาเตือนกันหน่อยแล้วกันขอยาวหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้เราก็ระมัดระวังกันแล้วก็ต้องฝากถึงพวกบริษัทเอกชนที่รับส่งของแล้วพี่นะคุณอย่างน้อยต้องแบบเฮ้ยมีใบเสร็จตัวจริงมาอย่างน้อยต้องโทรรีเช็คก่อนได้ไหมว่าคนที่เขามาส่งเนี่ยเขาเอาของคืนจริงหรือเปล่าครับ
2: มหานคร
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อน
1: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโลกทิพย์
2: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: คุณฟังฮะอันดับ5ไปดูข่าวสยองที่ต่างประเทศกันบ้างเขาบอกว่าช็อกกลางแอฟริกาใต้เลยมีการไปผ่าท้องจระเข้ยักษ์450กิโลกรัมนี่น้ำหนักของจระเข้นะปรากฏว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์แล้วก็รองเท้า6คู่เท่ากับ6คู่เนี่ยคือ3คนแล้วนะคุณผู้ฟังที่หายไปในท้องจระเข้เป็นข่าวสะเทือนขวัญในแอฟริกาใต้หลังทีมค้นหาและกู้ภัยไปพบจระเข้ยักษ์น้ำหนัก450กิโลกรัมมีท้องบวมผิดปกติภายหลังชายเจ้าของโรงแรมชื่อดังหายตัวไปจากเหตุถูกกระแสน้ำพัดกลางแม่น้ำโคมาติก่อนจะผ่าท้องตรวจสอบแล้วก็พบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมากรวมถึงรองเท้า6คู่อ่ะโด่งมันคงไม่กินแต่รองเท้านะคุณผู้ฟังจระเข้เนี่ยเพราะรองเท้าไม่มีชีวิตมันน่าจะกินคนแล้วกินรองเท้าเข้าไปด้วยนะครับจึงเกิดคำถามว่า

0: จระเข้ตัวนี้อาจเคยทำร้ายเหยื่อมามากกว่า1คนเพราะว่าตั้งข้อสังเกตจากรองเท้านี่แหละฮะ
1: ครับ
0: ก็ทีมค้นหาเนี่ยเจ้าที่ก็ไปหาอย่างต่อเนื่องหลายวันจนพบจระเข้ตัวนี้ก็นอนอาบแดดสบายใจเฉิบอยู่ริมแม่น้ำนะลักษณะคอมันป่องผิดสังเกตก็เลยคงทำให้สงสัยว่าคือคนหายในน้ำแต่ไปเจอจระเข้และจระเข้ดูตัวบวมแล้วก็คือไม่สนใจเสียงดงเสียงโดนเลยฉันอิ่มสบายใจว่าฉันเถอะเพราะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยผู้รับผิดชอบภารกิจก็บอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวชี้ว่าจระเข้อาจจะกินอาหารในปริมาณมากจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของการตรวจสอบทันทีเพราะว่าทำไมมันนอนนิ่งผิดปกติไม่เคลื่อนไหวเลยไม่ไหวจริงใดๆก็สุดท้ายก็เลยจับจระเข้มาแล้วก็ผ่าตรวจสอบแล้วก็ไปอย่างที่บอยเล่านะฮะคือเจอชิ้นส่วนมนุษย์ก็รองเท้าโอ้โหช็อกเลยมีทั้งซี่โครงแล้วก็ชิ้นเนื้อจำนวนมากโอ้โหแล้วก็นิ้วมือด้วยด้งมือยังมีแหวนอยู่เลยอ่ะ
1: ขมวดทั้งตัวนะตอนแบบใส่รองเท้าอยู่ยังไม่ทันถอด
0: แล้วแหวนที่พบเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไอ้เจ้าของโรงแรมที่หายตัวไปเลยอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ทุกฟังฮะสยองอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เมื่อสักครู่พูดถึงความคืบหน้าเรื่องคนละครึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าขอนแก่นออกมาเตือนเองนะท่านผู้ว่าเนี่ยโดนลิงก์ปลอมส่งมาให้ลงทะเบียน2ครั้งแล้วเบอร์ผู้ว่ายังโดนแล้วประชาชนชาวบ้านจะไปเหลืออะไรนะฮะ
0: ท่านก็เลยกดลิงก์ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไม่ท่านผู้ว่าท่านรู้ว่ามันจะมีได้ไงมาให้เปิดลงทะเบียนแล้วโครงการคนละครึ่งให้เข้าไปกรอกนู่นกรอกนี่อย่างเงี้ยถ้าเจอแบบนี้อย่าไปกดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องเข้าแอปเดียวเลยนะเป๋าตังของเราในการลงทะเบียนนะฮะมันจะไม่มีลิงก์อะไรมาให้เรากดทั้งนั้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าที่ขอนแก่นนะครับท่านโดนเนี่ยท่านก็เลยสั่งให้นายอำเภอให้ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยไปแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าให้ระมัดระวังว่าอย่าตกเป็นเหยื่อนะถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรที่เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วลงทะเบียนด่วนอย่าเผลอนะบางทีเห็นคนละครึ่งปุ๊บตามันลุกวาว
0: เออ
1: นะครับก็ระมัดระวัง
0: เพราะว่าอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ก็ร
1: ี
0: บกดกัน
1: เ
0: นี
1: ่ยแม้แต่ท่านผู้ว่าขอนแก่นยังโดน SMS ไป2รอบแล้วนะครับ
0: โอ้โหแล้วก็ส่งซ้ำนะแต่ว่ามือคงไปลั่น2ทีอ่ะโจร
1: เออนะครับเอาวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเป็นมันเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์นะครับกับทุกคนนะฮะนะฝากไว้พรุ่งนี้มันอยู่ราชการนะพี่บอยนะครับไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเน
0: า
1: ะ
0: ลงไปสนามหลวงใช่ไหมล่ะ
1: ไปคนเนี่ยไม่ใช่วัวพรุ่งนี้เจอกันครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้ง

0: พื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกอดิศรอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัทพลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมีกิจกรรมโครงการพัชรธรรมการนั่งสมาธิขยายเวลาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดโอกาสนี้เปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจำระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้รวดเร็วแม่นยำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดชมการสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจากอจสรการบริการทันตกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดพัฒนาพฤตินิสัยด้วยศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช327คนทุกรายได้รับการดูแลติดตามและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะส่งพบจิตแพทย์และปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน LINE 24ชั่วโมงการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแยกสำหรับแม่และเด็กเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์3คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องปันสุขแยกรักษาจากผู้ป่วยปกติและมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในปี2569มีผู้ต้องขังป่วยรับการรักษาแบบไปกลับ400คนและนอนพัก126คนโรคที่พบมากได้แก่โรคมะเร็งโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องพร้อมกันนี้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรายได้จากการจำหน่ายจะปันผลให้กับผู้ต้องขังต่อไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบก

0: ไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับรายงานตัวกับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะโอ้คิดถึงพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้หนุ่มหน้ามนไม่ได้มานะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าหนักไปหน่อยนะร่างกายไม่สบายครับทุกคนนะครับมีอาการไอๆแล้วยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนบ่อยนะฮะอย่างผมเจ็บคอ

ทางไลฟ์เดี๋ยวสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์ก่อนพี่เดินเพนสวัสดีจ้าคิดถึงผมป่ะเนี่ยพี่เดินเพนขอโทษด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาลุงต้อยสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มังกรพี่มังกรมาแล้วสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ธนัทพรด้วยนะจ้าสวัสดีครับพี่ลำพึงมาแล้วแล้วก็น้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยฮะจากพี่มังกรเนาะที่กดแชร์ให้โอ้สามรอบเลยใครกดไลค์กดแชร์คืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะฮะเดือนนี้ขอให้มันหมานนะฮะเดี๋ยวถ้าผมฝันเดี๋ยวผมมาบอกนะทุกคนสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีฝนตกบ่น้ออุบลพี่น้องฝนตกบ่ครับพี่ปุญญวัฒน์ครับอุดรบ้านเฮาฝนตกบ่น้อบึงส่งคืออากาศคือสิแบบตกแน่บ่ตกแน่แหละบึงส่งทั้งฮ้อนแน่อบอ้าวบ้างนะฮะอากาศช่วงนี้ก็โอ้โหตามใจไม่ทันเลยนะครับสวัสดีพี่นางหนูวันนะครับผมสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเราเดี๋ยวของเธอขออภัยครับผม ไม่ได้มานานเลยสวัสดี สวัสดีพี่ทิพพพรด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ทิพพพรแล้วก็คุณยายที่เข้ามาดูนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะคุณฮักตลอดสวัสดีครับผู้ใดเอ่ยผู้ใดเอ่ยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มบอกว่าพี่บอสหายไวๆนะครับแวะมาทักทายขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยผมนะครับยังไงก็ผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแปรปรวนบ่อยๆไหนจะร้อนบ้างไหนจะฝนบ้างแล้วแต่เงี้ย1ชั่วโมงร้อนอีกแป๊บนึงชั่วโมงต่อมาฝนมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดูหลิงด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เดือนเพลนบอกว่าคิดถึงโอ้โหขอบคุณมากๆครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์ฟังเพลงเพราะๆนะครับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับพี่นุ่งเรียงบอกว่าหายดีหรือยังจ้าน้องบอสตอนนี้ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไอไม่ได้ไอมากนะฮะอาจจะแบบมันก็ยังเจ็บคอนิดหนึ่งแต่ก็พยายามแบบลดลงมาแล้วฮะแต่ไม่ได้เจ็บมากเท่าไหร่นะฮะสวัสดีพี่ซีอุยด้วยนะครับหายไวๆครั้งสุดหล่อขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะพยายามเต็มที่นะฮะทุกคนแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนแพร่กระสาวันนี้บ่ตกก็บ่ตกดอกแต่เมื่อเช้านี่ตกนะแถวสมุทรปราการครับเมื่อเช้าเนี้ยที่บ้านผมตกเลยตกแรงด้วยนะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่เนาะที่เข้ามาดูนะครับผมฝนบ่ตกช่วงนี้ก็ยาวๆกันไปฟังเพลงม่วนๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง SMS กันหน่อยเนาะช่วงนี้สวัสดีค่ะขอเพลงเสียงทวิตะค่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับสวัสดีค่ะขอเพลงสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็สวัสดีค่ะขอเพลงคนต้นทางจากอุดรครับฝนตกหนักเลยครับตอนนี้อุดรฝนตกใช่ไหมเนี่ยอำเภอไหนครับเนี่ยทาง SMS ที่ส่งมาเห็นอยู่อุดรอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยโอ้โหระมัดระวังกันด้วยนะฮะฟ้าฝนนี่ตอนนี้คือแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆยิ่งเป็นพายุฤดูร้อนนี่โอ้โหผมเห็นแล้วแบบคือลมคือถ้าตกอ่ะยังพอเข้าใจแต่แบบโหมาซะทั้งตกด้วยทั้งลมไปด้วยนี่แบบโหน่ากลัวมากเลยนะฮะสวัสดีพี่ดิพงด้วยนะครับผมแล้วก็พี่นายนะครับสวัสดีทุกคนทุกเสียงทุกสายนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับสำหรับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับมาพูดคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะฮะเพราะว่าตอนนี้ดีเจเหงามากอยากได้สายหน้าไมค์จากพี่ๆแม่ๆทุกคนนะฮะมาคุยกับหนุ่มน้ำมนต์หน่อยเพราะว่าเหงาเหลือเกินอยากได้ยินเสียงอยากได้ยินเสียงสาวสวยหนุ่มหล่อของFM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะช่วงหน้านะครับผม022481366นะฮะหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่เด้อ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่ๆหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่นีใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: อุบลค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวอุบลราชธานีอำเภอไดนอครับผม
2: ค่ะใช่ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: อย
1: ู่
2: ค่ะ
1: โอเคคุยกันเนาะโอ้ผมขอโทษพี่นี้ครับตอนนี้อุบลฝนตกป่ะเนาะครับ
2: ตกอยู่ค่ะเพิ่งหยุดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตกเพิ่งหยุดแสดงว่าตกมาตลอดเรื่อยๆได้ครับบึงส่งนี่
2: แม่นค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมื้อนี้พี่นี้ได้สายหน้าใหม่ครับมื้อนี้ขอเพิ่งอย่างเนาะครับ
2: ได้สั่งลาค่ะ
1: เตยสั่งลาของพิธีเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับพี่
2: ก็คนฟ
1: ัง
2: ค
1: ื
2: น95
1: น
2: ะคะ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายด้วยครับพี่นี่เด้อใช่
2: เบิ่งใหม่สุดดิค่ะแต่เห็นไหนพี่เจมวนวันสุดสมมุติอย
1: ู่
2: ผ
1: ู้
2: เด
1: ีย
2: วอ๋อ อ
1: ยู่ผู้เดียวป่ะครับเนี่ย
2: แต่อยู่กับแฟนค่ะอ๋อ
1: หมายถึงดีเจอยู่ผู้เดียว
2: แม่ค่ะอยู่ผู้เดียว
1: ไม่
2: สนใจใครเลย
1: นี่แหละฟังเพลงเปิดตอบคอมเมนต์อยู่ครับอ๋อแสดงว่าพี่นี่เบิ่งไหนสุดจะบอกครับนี่ครับ
2: เบิ่งค่ะมือว่าก่อนเนี่ยค่ะ
1: อ๋อมือว่านก่อน
2: ก่อนอาทิตย์ก่อนค่ะ
1: อ๋ออาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเป็นบอกครับ
2: แฟนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่ทักมาเลยครับในคอมเมนต์เนี่ยผมนี่ตอบย่างเดียวเลยป่ะเนี่ย
2: จำมีเน็ตขัดตัดนี้ต้องอยู
1: ่ได้เลยครับพี่นี่เดี๋ยวนุ่มหนามดจะหายด้วยครับเด้อ
2: คร
1: ับขอบคุณหลายสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่นีนั่นเองฮะอุบลราชธานีพี่น้องขอเพลงเขามาเตยสังล่าของทีเล็กนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้กำลังเป็นกระแสโด่งดังอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งYouTube นะฮะโอ้โหทั้ง TikTok นี่แบบหูสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะเต้ยสังลานะครับเพลงนี้ก็พี่นีพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับเต้ยสังลา

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:43 เนาะยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดยาวๆทักทายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่รัสด้วยนะจ๊ะพี่รัสคิดถึงผมป่ะเนี่ยโอ้ยไม่ได้เจอพี่รัตนานเลยเนี่ยสวัสดีพี่สาวโหโซ่ใช่ไหมเมืองนครพนมผมอ่านถูกไหมถ้าผมอ่านไม่ถูกต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่สวัสดีพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีค่ะดีเจรายงานตัวครับสวัสดีครับผมคุณยายบอกว่าเต้ยสั่งลาไปแล้วคุณยายเปิดไปแล้วจ้ะน้องฟ้าบอกว่าไวๆว้าวอร่อยมากกินคู่กันไก่ทอดเกาหลีก็อร่อยกินคู่กับไก่ทอดก็อร่อยพี่บอกเลยว่าแซ่บนัวแน่นอนแซ่บสุดๆแซ่บมากๆเลยโอ้โหถ้าเป็นน้ำนี่ก็ได้สดน้ำเนาะเอ๋ถ้าเป็นแบบไวๆว้าวมีน้ำด้วยแล้วก็มีแห้งโอ้แบบแห้งนี่แบบทำแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ไข่ลวกนิดๆโอ้โหคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนี่ผมบอกเลยว่าซีดแน่นอนอร่อยอร่อยผมพูดเลยว่าอร่อยจริงนะครับแล้วก็สวัสดีโอ้ยพี่รัฐบอกว่าหายดีหรือยังน้องบอสตอนนี้หายดีขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วครับเพราะแต่ก็ยังมีเจ็บคอนิดๆแต่ไม่ได้เจ็บมากเหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับสวัสดีพี่นายเจษดาด้วยนะครับแถวกทมฝนกำลังจะตกนะครับเอ้าแล้วพี่ว้าเอาแล้วเริ่มแล้วเขตไหนครับเนี่ยแถวเขตไหนครับหรือว่าปริมณฑลในกทมเลยพี่ระเดชสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับหุ่นแชร์ให้3รอบแล้วขอบคุณอ๋อทุ่งครูอ๋อทุ่งครูตรงนี่ไงฮะทางพระประแดงมาฮะฝั่งพระประแดงเนาะใช่ไหมฮะแถวๆเนี่ยถนนสุขสวัสดิ์ผมไปบ่อยครับแถวนั้น ไปบ่อยครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผมอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะเอ็นพี่สาวไฮโซขอเพลงโหลดต่ำแน่งั้นเดี๋ยวจัดให้นะจ้าเดี๋ยวจัดให้หายไปนะครับน้องบอสโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครหวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สุมาราด้วยนะสาวเหนือสาวเหนือแต่กาหน้ากอดจริงหรือเปล่านี่สบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนำนะครับผมก็ทักทายทางพุ่นนำกันแล้วกันครับบรูมีฝนหรือเปล่าน้อเนี่ยพี่สุมาลาบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้อยู่เป็นเพื่อนดีเจหน่อยนะครับวันนี้ดีเจจะอยู่ยาวๆเลยนะจนถึงตีห้านะครับไม่รู้ว่าจะมีพี่คนไหนอยู่ถึงตีห้ากับผมไหมนะครับต้องมารอลุ้นดูเนาะอะไรน้องฟ้าน้องฟ้าบอกว่าพี่บอสหิวไก่ทอดบ่อพี่กินไก่ดิบพี่กินไก่ดิบนะครับผมกินดิบนะครับหิวซอยจุ๊อะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะเอาละครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับนี่เสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกมาตอนท้ายอีกแล้วเสียเปียกหักคะแนนครับ เสียเปียกมาตอนท้ายชั่วโมงแรกพอดีเลยปลายฟ้าที่ขอเข้ามาเสียเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะแต่อยู่กันยาวๆก่อนนะครับวันนี้เสียเปียกจะอยู่กับหนุ่มน้ำมนจนถึงตีห้าเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เสียกันด้วยนะเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอยากคุยกับดีเจจังเลยเอ้ยอยากได้ยินเสียงดีเจชัดๆนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่หน้าไมค์ครับ022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับในชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์รออยู่นะครับแล้วเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21:00 นเป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเรื่องงานไทย4จังหวัดถูกเกาหลีใต้แบนจริง5เดือนพบหนีเกิน20คนจาก80คนที่ส่งไปนายสมชัยมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานไทย4จังหวัดจริงแต่เป็นกลุ่มแรงงานชนิดวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยกลุ่มนี้รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ทำ MOU ร่วมกันโดยแรงงานได้รับวีซ่าไปทำงานภาคเกษตรเป็นเวลา5เดือนโดยมีข้อตกลงว่าห้ามมีแรงงานหลบหนีเกิน 20% ของจำนวนที่ส่งไปโดยปีนี้ไทยส่งแรงงานไปทั้งหมดจำนวน80คนพบว่ามีแรงงานจาก4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิที่หลบหนีบางคนทำงานเดือนแรกแล้วรับเงินเดือนจากนายจ้างบางคนอยู่จนครบสัญญา5เดือนแต่ไม่ยอมกลับผันตัวไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้โดยกรมการจัดหางานเตรียมเชิญทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหารือปัญหาดังกล่าวอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกรณีมีแรงงานที่หลบหนีบางรายอ้างว่าถูกนายจ้างล่วงละเมิดหากพบว่าเป็นความจริงทางกรมจะทำข้อโต้แย้งไปยังเกาหลีใต้ถึงสาเหตุที่กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ต้องหลบหนีแต่หากแรงงานกลุ่มนี้ตั้งใจไปเป็นผีน้อยกรมจะขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางออกไปทำงานโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าสร้างความเสื่อม

0: ให้กับแรงงานไทยรวมไปถึงคนไทยที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ด้วยนอกจากนี้ขอยืนยันว่าคนไทยใน4จังหวัดถูกตัดสิทธิ์เฉพาะการไปทำงานประเภทวีซ่า E8 เท่านั้นส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆใน4จังหวัดนี้ยังสามารถไปทำงานในวีซ่าประเภทอื่นได้ตามปกติเร่งช่วยชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาจับกุมผ่าน3กลไกหลักพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักคือการประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายอำเภอกับเชิงแจ้งผ่านเพจอำเภอขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังนอกประเทศทันทีการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่นดิ่งในรอบ8เดือนจับตาไทยช่วยไทยพลัดพยุงเศรษฐกิจศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI เดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 50.6 จาก 51.8 ในเดือนมีนาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนปัจจัยหลักคือความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขณะที่ดัชนีย่อยปรับลดลงทุกด้านได้แก่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 44.1 จาก 45.5 ความเชื่อมั่นต่อโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 48.6 จาก 49.8 ความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 จาก 60.2ทั้งนี้ดัชนีทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ100สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าเมื่อวิเคราะห์รายภาคส่วนเศรษฐกิจพบว่าภาคการเกษตรน่ากังวลที่สุดโดยดัชนีต่ำกว่าระดับ50ในทุกภาคขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างรุนแรงและได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่สูงนักในระดับโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยยังพอประคองไปได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างประเทศเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เลิศอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและ

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:08 น.ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อุ๊ยใช่พี่บังเอิญหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: พ
1: ี่
2: บ
1: ัง
2: เอ
1: ิ
2: ญค่ะ
1: โอ้เสียงพี่บังเอิญหวานมากเลยพี่บังเอิญโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: จากสุโขทัยค่ะ
1: สุโขทัยพี่บังเอิญอยู่อำเภอไหนครับเนี่ยสุโขทัย
2: อำเภอศรีสำโรงค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อศรีสำโรงวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะครับพี่บังเอิญครับที่เราได้คุยกัน
2: จ้า
1: ตอนนี้พี่บังเอิญรับชมอยู่ไหมฮะหรือว่าฟังทางวิทยุครับ
2: ทางวิทยุค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้พิเศษมากวันนี้พี่บังเอิญโทรเข้ามาวันนี้ขอเพลงอะไรครับ
2: ดีเจที่แรกตั้งใจว่าจะขอต้องฮักที่สุดใจขอหน้ามีมีเปลี่ยนได้ไหมคะ
1: ได้ครับผม
2: ขอเอาต้องฮักที่สุดใจอะค่ะ
1: อ๋อได้เลยนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่พิเศษให้หลังไมค์คนสวยเลยค่ะแล้วดีเจหน้าไมค์ทุกเสียงทุกสายยกขึ้นมหานครเลยค่ะ
1: ได้เลยครับพี่บังเอิญครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้จ้า
1: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: ในใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบพระคุณพี่บังเอิญมากๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
2: นะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำไมจากพี่บังเอิญนะครับผมโทรเข้ามาสุโขทัยนี่สุโขทัยนี่มีแต่สาวสวยๆนะผมเคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งนี่สวยๆนะสุโขทัยนะศรีสำโรงด้วยอำเภอแล้วก็สถานที่เที่ยวก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะสำหรับสุโขทัยนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายบุญอยากจะไปแบบรับชมประวัติศาสตร์ก็ได้ไหว้พระก็ดีนะครับผมเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่บังเอิญที่ขอเข้ามานะครับผมในพิเศษเพลงนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวฟังให้เพาะๆนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับไปฟังกันเลยจ้า

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ว้าว
1: จะไปไปนะ
0: ไปไปไปนะจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงจะไปไปไปนะครับโอ้โหของเก๋วรรณการนะครับผมสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากสาวเหนือมีสาวเหนือปะเนี่ยสาวเหนือเนี่ยมีไหมเอ่ยน่าจะมีแหละเนาะโหผลงานเพลงนี้น่ารักจริงๆเลยนะครับผมสำหรับคำร้องทำนองครับพรามมณีกุลครับผมแล้วก็กฤษดาศรีคำวงเรียบเรียงประธานิสิตนั่นเองนะฮะประธานิสิตเป็นคนเรียบเรียงผลงานเพลงนี้นะครับโอ้โหน่ารักมากเลยชื่อเพลงจะไปไปไป
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: เพลงนี้ติดชอบ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับอาจจะทักทายได้ไม่เท่าถึงต้องกราบขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็วันนี้จะลาไปแล้วแต่มีคนมาดูโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ผมกำลังลานี่คนกำลังทำงานทุกคนดูครับทุกคนดูเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหผมกำลังจะลาสวยๆแล้วผมเศร้าทุกคนผมเศร้ามากทุกคนตอนนี้ผมเศร้าผมเครียดเลย
3: กลับบ้านดีๆครับผมว่าฝนเริ่มโปรยปลายแล้ว
2: อ๋อผมขับรถยนต์มาพี่
3: อ๋อผมขอให้เปียกครับ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะผมตั้งใจทำงานแต่อาจจะเสียสมาธิไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังพี่น้องนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะครับฝากติดตามหนุ่มหน้ามนนะกันละกันพี่น้องครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00 น.จนฮอด20:00 น.คือเก่าพี่น้องครับสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องร่ำรวยและลาตีสวัสดิ์ฝันดีสุขสุขคนครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

22:14 นะครับกับ FM 95สามเงินเพลงครับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้เห็นสภาพไอแล้วแม่นบ่ต้นฮักพร่มจันทร์พ่อนใดพ่อนจันทร์พ่อนปิดตั้งแต่เริ่มหรือชู้รักครับเล็กเซเลนกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับผมมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันอังคารที่12 พฤษภาคมนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ตอนนี้บริเวณแถวอสมทนะฮะฝนก็โปรยปรายลงมานะส่วนทางSMS มีจากพี่อรุณแสงสอนครับบอกว่าก่อนเข้านอนอยากฟังเพลงเซิร์งโนบิตะหรือจะเป็นกลางดาวก็ได้เช่นกันและสวัสดีไปถึงพี่วิภาครับมาฝากเพลงกลางดาวนะของน้องไรอันการเมดิตส่วนคุณดวงเดือนบอกว่านารีลำพึงอยู่ค่ะตอนนี้กำลังได้ที่เลยกำลังหากับแก้มใช่ไหมพี่ส่วนคุณทิพสุดาและคุณเจษดานี่ก็ทักทายด้วยนะครับผมแวะมาแบบว่าร่วมพูดคุยกันบอกว่าช่วงดึกนะทำหน้าที่ทันลูกตาลชนิชาผมฝากเพลงสักนิดนึงนะฮักพอเป็นพิธีตายอรไทยคุณบิลครับบอกว่าสวัสดีคุณโอ๊ตขอเพลงคิดถึงคิดถึงคิดถึงพี่ณเดชน์ค่ะนี่นะฮะหลายๆคนคิดถึงจริงๆก็ไปแวะเป็นกำลังใจให้พี่ณเดชน์ได้นะครับทาง Facebook เพราะตอนนี้เขาเปลี่ยนสายอาชีพนะเป็นหัวหน้างานโอ้นี่ตอนนี้เขาเติบตรงโตทั้งเรื่องราวของหน้าที่การงานการงงการเงินนี่ตอนนี้ผมว่าจะไปสมัครเป็นลูกน้องเขาแล้วนะเพราะว่าเขารวยเหลือเกินตอนนี้คุณวรนันท์สวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาน้องแวนน้องบ้าแวนมักนครซีธรรมราชบอกว่าทักทายจ้าพรีโอทนะครับคุณเจษดาอยู่แถวทุ่งครุนะฮะทุ่งครุพุทธบูชาอุณหภูมิ28 องศาครับผมอันนี้ภายในห้องหรือว่าข้างนอกครับพี่ คุณรุ่งนิดสวัสดีด้วยนะครับคุณดวงเดือนก็สวัสดีสวัสดีช่วงดึกๆแบบนี้4 ทุ่ม 17 นาทีกันละส่วนทางหลังไมค์ครับพี่ยาอ่อนนุชคุณนนวิสาคุณยายแสงบางนาพี่วอนการจันทบุรีพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีโอ้สุราษฎร์ธานีออกเสียงพิษนะครับคุณวิทยาศรีสเกตแล้วก็พี่นันจากเพชรบูรณ์ด้วยทักทายทุกช่องทางเดี๋ยวแวะมาเช็คชื่อพูดคุยกันนะครับประมาณสัก22:30 นาทีแล้วกันเดี๋ยวเรารับสายกันก่อน02-248-1366อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะครับขอปุ๊บจัดให้ทันที ส่วนใครอยากจะเช็คชื่อร่วมพูดคุยคอมเมนต์ทาง Facebook เดี๋ยวประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: อ่ะก็ส่งกำลังใจให้เป็นเพื่อนคุณฟังทุกสายอาชีพด้วยแล้วกันนะครับที่ทำงานในช่วงดึกๆแบบนี้สายชีวิตใจครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกโอ๊ต
1: โอ้โหชื่อลูกโหนดครับคุณพี่วันมิสา
2: น้องลูกโหนดแล้วเหรอ
1: โอ้ชอบไหมฮะน้ำลูกโหนดนี่น้ำตาลตะโหนดอะไรเงี้ยหวานหวานนะกินเปล่า
2: ชอบสิ
1: เคยกินไหมฮะน้ำลูกโหนด
2: เคย
1: เคย
2: ชอบหวาน

0: โอ้แม่สุโขทัยครับผมแล้วสุโขทัยมีฝนไหมตอนนี้
1: อ๋อวันนี้ไม่ตกค่ะตกมา3วันแล้ว
0: มีหน้าล่ะกรุงเทพกำลังปล่อยๆอยู่เลยพี
1: ่แล้ววันนี้อยากร้อนได้หน่อยนึง
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะครับหน้าใหม่เนี่ย
1: ชูทางใจของฝนค่ะ
0: โอ้เกิดทันใช่ไหมเพลงนี้

0: เก่ง
1: นี่คุณผู้ฟังกรี๊ดเลยกรี๊ดตกใจหรือว่ากรี๊ดดีใจก็ไม่รู้นะ
2: ไม่เคาะเลยอ่ะพี่หนองพี่เ
1: ฮบอกไปใครพี่วันวิสา
2: อ๋อมาไปพี่น้อยสุโขทัยให้หนุ่มน้องเต
1: ้
2: สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองค่ะน้องจำไม่ใช่แล้วก็หนุ่มลำปางหนุ่มแม่ม้อลำปางค่ะ
1: อ๋อนี่นะ
2: แล้วก็น้องแป้งเต้าหลังไม้อ่ะ
1: ใช่ครับผมสาวสวยเลย
2: ให้น้องแป้งคนสวยด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็เอฟซีM95 ทุกคนเลยนะคะแล้วก็พิเศษให้น้องโอ๊ตเลยค่ะ
1: ครับนะฮะโอ้นี่ขอบพระคุณเลยนะครับอ่ะวันนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็
2: คุยกับน้องโอ๊ตรู้สึกดีใจค่ะ
1: แล้วครับเหมือนถูกหวยเลยไหมฮะ
2: เหม
1: ือ
2: นถูกหวยเลยที่เคยถูกหวยหวยไม่ค่อยถูกอ่ะ
1: โอ้ยฝันนั่นเนาะเอ้ยเนาะโอ้
2: เด็กเสียงน่ารักกระจ้าน้องโอ๊ต
1: วันนี้ขอบพระคุณด้วยนะพี่วันวิสาเดี๋ยวฟังเพลงกันนะ
2: ค่ะ okay. ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบายครับสวัสดีครับ1สายท่าไมครับจากสุโขทัยแม่เสียงพี่วันวิสาฟังทีไรก็บอกว่าโลกเปิดโลกเล่โลกเปิดโลกยังไงหมายถึงว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันสดใสขึ้นมาทันทีทันใดนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดึกก็ตามนี่4:24แล้วก็ตามนะฮะโอ้นี่พี่วันวิสาเสียงเขาสดใสจริงๆในช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำส่วนทางไลฟ์สด LTMFM95Facebook Fanpage ของเราที่ไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้นะครับรับชมรับฟังคอมเมนต์กันแบบฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก4:30เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยออกอากาศกันแล้วกันนะเช็คชื่อกันสักนิดนึงนะอยากคอมเมนต์อะไรอยากให้ผมออกอากาศอ่านออกอากาศแต่ตอนนี้แอบมองกันก่อนชูทางใจครับฝนธนสุนทร

ชูทางใจนะครับฝนธนสุนทรตอนนี้22:28ใครอยากให้เช็คชื่อแวะมาด่วนๆครับ Facebook Fanpage LTM FM 95พรุ่งนี้5:00 นะฮะราคาน้ำมันสูงขึ้นอีกแล้วนะเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะดังนั้นเปิดเพลงนี้หน่อยตามคำขอทางหลังไมค์คุณอ้อมสุราษฎร์ธานีฝากไว้

0: เออเอาสิเสียงซ้อนกันไปอีกคุณอุ๊กอิ๊กสวัสดีด้วยนะครับกราบสวัสดี22:32มาอ่านกันสักนิดนึงนะนี่ขอเพลงยื้อยื้ออ่าให้พี่ฤทธิ์สักนิดนึงเสียเปียกบอกว่าคนต้นทางนิดนึงรบกวนไปดูต้นทางให้เสียหน่อยเสียจะทำการฉุดกระชากน้องปลายฟ้าคุณเชนครับผมบอกว่าเปิดมาเจอพอดีเลยล็อกไปไปฟังเพลงไม่ได้นอนกันเลยฟังเพลงอะไรนะแพงแพงแพงต่อเช้าเบนซิน90สตางค์ส่วนดีเซลเท่าไหร่80สตางค์ใช่ไหมน้องไบรท์บอกว่าซุนหงอคงใช่ไหมครับถูกต้องครับผมตอนนี้คันหูเหลือเกินไม่รู้เป็นอะไรด้วยนะฮะส่วนคุณดวงเดือนก็บอกว่าของก็แพงคนก็แพงอันนี้แล้วแต่เลยนะไม่รู้ว่าค่าตัวคุณดวงเดือนนี่เท่าไหร่นะครับคุณโดเดบอกว่าวันนี้ซุนหงอคงหนีพระถังซัมจั๋งมาหรือเปล่าปกติพระถังอยู่ในไหนจัดรายการเหรออะไรเนี่ยคุยอะไรกันแล้วก็คุณมีอะไรอีกน้องไบรท์นะครับสวัสดีด้วยพี่ดวงเดือนก็บอกว่าคนถูกของค่ะอุกอีกบอกว่าแก๊งเด็กๆทำไมยังไม่นอนตอบได้เลยพี่เขาโสดไม่รู้จะทำอะไรถ้าคนมีแฟนเหมือนพี่อุกนี่เขานอนกันไปแล้วใช่ไหมล่ะนี่โสดไงก็เลยแบบว่าฟังวิทยุดีกว่าหาดีเจเป็นเพื่อนนี่บูลลี่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บูลลี่อันนี้เล่าความจริงทิปสุดาบอกว่ามาค่ะตั้งท็อปิกกันสักนิดนึงค่ะมาคุยพร้อมกันอ่ะตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มาเช็คชื่อกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ทักทายกันนะครับก็แวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage LTFFM 95พี่อุไรปรับปรามครับฝากเพลงจากใจต้นข้าวเข้ามามีคุณผู้ฟังฝากเพลงรอสายใจสั่งมานะมีใครอีกคุณแอลผักดองของน้องดีเจเฮียหมีบอกว่าขอเพลงรักน้อยๆที่ชอบจับปลาสองมือหน่อยอู้แล้วก็มีฝากเพลงโกหกหน้าเป็นคุณอุไรนะครับมีคุณอรุณแสงสอนบอกว่าเปิดไอ้ทุยให้พี่รัฐนิดนึงแกฝากมาไว้ฝากไอ้ทุยไว้เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาฝากน้องทุยไว้กับพี่อรุณเลยพี่อรุณโอ้ยนี่ต้องพาไปให้กินยงกินหญ้าอีกคุณจิตบอกว่าเอ็นดูดู NDJ ค่ะดึกๆอยากดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับคุณนุเจริญสวัสดีด้วยส่งสติ๊กเกอร์มาอย่างเดียวเลยนะคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมตื่นแล้วฮะตื่นเลยตื่นเต้นนะ4:30 นี่ผมไม่เป็นอันกินอันนอนไม่หลับแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนนี่ผมจะรอเจอน้องเมติชาวันนี้จะมาลุ้นครับน้องโอ๊ตครับว่าเขาเนี่ยจะแต่งตัวไหนแต่งหน้ามาแนวไหนมาลุคไหนผมนี่อยากเจอทำเสียงแบบนี้ด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคุณทิพย์สุดาว่าอะไรอีกเอ่ยหูยคิดถึงเฮียหมีแล้วก็คุณจิตบอกว่าฮักหลายจนโง่นะฮะส่วนเสียเปียกนี่บอกไอ้ทุยนะยายนะน้องแวนสวัสดีด้วยนะครับผมมาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากขอเพลงไหนหรืออยากจะให้เช็คชื่อนะฮะก็แวะมาทักทายกันได้เลยนะครับ LTM FM 95มาส่วนทาง SMS 4689400ก็มาฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยมานะคุณสกลสวัสดีเช่นกันครับพี่แอลผักสดนี่ขอเพลงรัวๆเลยนะฮะไม่รู้จะเปิด2ชั่วโมงทันหรือเปล่ามาใกล้จะเป็นอัลบั้มแล้วบอกว่ามนรักแม่วังหน่อยสีหนุ่มเชิญยิ้มเชิญยิ้มก็ถ้าสะดวกก็เชิญเลยนะฮะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนี่เขาว่าอย่างนั้นมีอะไรอีกเอ่ยทั้งไบบอกว่าแกงพี่เมย์นะเดอะต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยพิมพ์มาแบบว่าวัยเจนซีนะเดอะนี่พยายามทำตามที่เขาพิมพ์มานะคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าไอ้ยะคุณโอ๊ตโอ๊ยแต่ละคนนี่พิมพ์มาแม่ดีๆทั้งนั้นเลย
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
0: แม่นี่ผมก็พยายามอ่านออกเสียงให้ถูกต้องวรรณยุกต์นะไม่รู้ถูกหรือเปล่าไอ้ยะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะถูกนะถูกนะพี่นะในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมาฟังเพลงจากคุณเหมียวคุณาธานสักนิดหนึ่งผ่านคุณฟังย้อนหวานๆเพราะว่าก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับพี่เหมียวคุณาธานกันด้วยนะฮะก็มีครอบครัวไปแล้วเพลงนี้ดังมากช่วงนั้นนะฮะบ่นแก้เบื่อ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1: ค่ะสนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่องั้นจ้าพี่เหมียวคุณาธานนะฮะซึ่งเร็วๆนี้เขาก็จะเริ่มต้นชีวิตคู่กันแล้วซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคุณครงคุณครูนะฮะโอ้หลายคนก็ยังแบบว่าฟังเพลงนี้กันอยู่เลยเนาะบ่นแก้เบื่อฟังทีไรก็แม่อยากจะเปิดให้เจ้านงเจ้านายเนี่ยฟังกันนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันอีกครั้งครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สบด.ไปถึงไอ้กว้างสกลนครนะครับผมบอกว่าตอนนี้กำลังชักเลยฮะชักมีดกรีดยางอยู่พิจิตรก็บอกว่ารอฟังนะคุณเมตินโยเนาะอันโทกมาครับบอกว่าลูกโอ๊ตมาแล้วนี่นะครับสวัสดีด้วยนะครับมีท่านใดอีกเอ่ยพี่ทองรวมพี่ทองรวมแวะมาแล้วเนาะอ่ะมีใครอีกเอ่ยพี่ประหยัดพิมพ์ปรุนะครับก็แวะมาทักทายก็ได้คุณผู้ฟังตอนนี้4:43มาช่วงนี้ไอ้ทุยออกล่าสักหน่อยดีกว่าหลายเสียงหลายสายแล้วนะครับถูกแนะนำกันเข้ามาซึ่งสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ในมหานครชาร์ตของเราด้วย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาท

0: หรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 4:49 นะครับคุณฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM แกสปาเมกะลูกทุ่งมหานครมาทักทายคุณฟังต่อเนื่องกันสักนิดนึงคุณวิจิตสุวรรณโรจน์นะฮะบอกว่าสวัสดีครับดีเจน้องโอ๊ตคนหล่อมารายงานตัวทักทายครับฟังน้องลูกตาลทุกคืนครับฟังอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ส่งหัวใจมา3ดวงแล้วก็100มาอีก3อันนะฮะแปลว่า300เนาะพี่เนาะขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพี่วิจิตรนะจากพิจิตรเช่นกันอ่ะก็สวัสดีนะครับพี่พิจิตรนี่หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะครับอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะก็ทักทายกันออกอากาศอยากร่วมพูดคุยอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับพี่วิจิตรคุณคิวเองทักทายนะครับพี่คิวเองเจียวก๊กเนาะคุณหนูดีแล้วก็มีอีกหลายคนพี่จิตนี่บอกว่าขอตัวไปอาบน้ำหน่อยคุณปาริตาพงทองก็บอกว่าน้องโอ๊ตเหนื่อยไหมคะถ้าเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคอยเลี้ยงดูปูเสือให้ส่งให้เดือนละ 3-4-50,000 พอไหมคะโอ้ได้ๆๆเดี๋ยวผมทักไปหลังไมค์นะพี่ปริตาอยากเลี้ยงดูผมใช่ไหมพี่กว้างนะบอกว่าชักช้าไม่ได้ทั้งโอ๊ตนี่ช่วงนี้ผมต้อง เอาใจเมียตามติดเลยนี่ถ้าชักช้าเนี่ยเมียเอาตาย ดิคนรักเมียแห่งชาตินะไอ้กว้างของผมทักทายกันด้วยนะฮะคุณดวงเดือนบอกว่าช่วงนี้ค่าไฟแพงใช่ไหมช่วยอะไรเนี่ยช่วงนี้ค่าไฟบานเบอะเลยถูกต้องนะค่าไฟค่า FT มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมนะครับพี่ทางรัฐบาลเขาก็อ่ะก็โอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรื่องเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะปวดหัวเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยนะมาตอนนี้4:51ฟังเพลงกันต่อเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนท่านใดอยากจะพูดคุยสายหน้าไมค์ชั่วโมงหน้า1สายหน้าไมค์นะครับ022481366ไม่ว่าคุณจะทำสายอาชีพอะไรถ้าสะดวกโทรมาจะได้ขอเพลงออกอากาศกันนะครับมาร่วมพูดคุยกันไปเพลิดเพลินอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันอ่ะพี่สวีพี่จำลองไอซิ่งบอกว่ารายงานตัวครับผมทักทายพี่จำลองด้วยนะนานๆได้เจอกันทีช่วงดึกเนี่ยนะครับมามีท่านใดอยากคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ยังพอมีเวลามอบเพลงนี้ให้กับสาวชื่อปริตาที่บอกว่าอยากจะเลี้ยงดูคณิตเนี่ยทั้งชีวิตนะจะส่งเสียให้เดือนละ 5-60,000 พอดีเลยกำลังหาที่ปอกลอกอยู่ไปเรื่อยจริงๆนะว่าไปก็เชือกผูกตาเชือกผูกตายใจผูกพันครับบาวีบาวี

ทิ้งท้ายด้วยครูฝึกสอนนะฮะบอกให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยบอกว่าช่วงนี้ผมชอบสาวๆยิ่งเป็นคุณครูนี่โอ้ปรับเลยแนวๆครูทิชาประมาณนั้นแหมพี่อยากให้ผมพูดออกอากาศใช่ไหมล่ะอดเอาก่อนเด้อ1ชั่วโมงเองเดี๋ยวได้เจอน้องเมทิชานะฮะได้เช็คได้ชื่อกันมาทิ้งท้ายกันครูฝึกสอนกล้วยสแตมครับ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับในช่วงนี้แทนน้องลูกตาลชนทิชานะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิต 23:00 นกับอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับผม
3: สวัสดี
2: ครับผมท่านง่วงไปนอนนะพร้อมคุยสายหน้าไมค์มั้ยสายนี้

0: เป็นอะไรฮะต้องเรียก1669หรือเปล่า
1: ไม่ได้เรียกก็คือแต่ไม่ร
0: ู้อะไรนะอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลย
1: ฮัลโหลคร
0: ับ ฮัลโหลฮัลโหลเฮียแหละครับน้องแวนน้องแวน
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: บายดีนะครับ
2: บายดีครับบายดีคร
0: ับ สบายช่วงไหนของร่างกาย
2: ทั้งตัวและหัวใจ
0: ทั้งตัวและหัวใจนะโอ้โหแล้ววันนี้อากาศที่นครศรีธรรมราชทันทีมั้งครับ
2: มีแบบครึ่มฟ้าครึ่มฝนบ้างคร
0: ับ ครึ่มฟ้าครึ่มฝนเนาะ
2: คร
0: ับผมมืดๆนะ
2: ครับเริ่มมืดๆนะคร
0: ับ อ๋อแต่ไม่มีฝน
2: ครับ
0: อ๋อแล้วฝนไปไหนล่ะครับ
2: อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับ
0: นะใส่ไม่ตามห้าฝนล่ะมีแฟนชื่อไรนี
2: ่ไม่มีครับไม่มีคร
0: ับ ใส่โซดแล้วครับ
2: โซดครับ
0: อ๋อโซดนะแล้วใส่ห้าไม้แฟนใส่ไม่ห้าแฟนล่ะ
2: แต่ไม่มีแฟนครับผม
0: โอ้แล้วไม่ห้าสักทีแล้วน้องแวน ห้าได้แล้วเอาคำอย่างเดียวเลย
2: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะ
2: เรียนจบก่อน
0: อ๋อนี่เรียนจบแล้วแต่ก็แบบว่าอยากเรียนต่อใช่ไหมได้ข่าว
2: ใช่เรียนต่อฮะ
0: โอ้โหแล้ววันนี้ติดสายหน้ามาอยากฟังเพลงอะไรล่ะครับเนี่ย
2: เพลงสารามจากใจครับของไปกระชัยแล้วก็ MC2 ครับ
0: โอ้โหแม่ MC2 นะไม่ใช่ MC2
2: MC2
0: อ๋อ MC2 ผู้ผีเพี้ยนข้อภัยกันครับผม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอ้นี่ๆๆน้องบ่าวนะครับมาวันนี้เรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะ
2: ได้ครับ
0: จำได้ใช่ไหมเชิญเลย
2: ลืมเลยครับ
0: เอ้าทำไมอยู่ๆเจอคุยสายหน้าไมค์กับพี่แล้วลืมล่ะ
2: ไม่มันเป็นสปอนตัวใหม่อ่ะแต่จำไม่ค่อยได้คร
0: ับ อ๋อปกติเขาฟังตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่หรอ
2: ไม่ค่อยตลอดคร
0: ับ
2: ผม
0: อ๋อไม่ตลอดนะ
2: คร
0: ับ
2: ส่วนใหญ่จะฟังช่วงบางครั้งจะเป็นช่วงพอวาสุบ้างพ
0: ี่
2: พิมบ้าง
0: อ๋อเดี๋ยวนะนี่แฟนตัวยงพี่วาสุและจัญญาเหรอฮะช่วงเช้าๆเนี่ย
2: ครับผมช่วงเช้าครับบางครั้งครับผม
0: ล่ะถ้าชื่นชอบอะไรในตัวพี่วาสุและจัญญาครับหนุ่มหล่อของเราประจำคลื่น95
2: ก็เขาหน้าตาดีครับผม
0: หน้าตาดีเสียงดีไหม
2: เสียงดีครับผม
0: เคยฟังเขาร้องเพลงไหม
2: ฟังอยู่ครับคู่กับพี่อุ้มฮะ
0: โอ้ก็เช้าเช้าเขาร้องคู่กับพี่อุ้มด้วยเหรอ
2: ใช่ฮะ
0: ปกติเขาชอบเพลงแนวไหนสตริงลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงเขาชอบร้องช่วงเช้าผมไม่ได้ฟัง
2: น่าจะช่วงไม่ลูกทุ่งก็สตริงครับ
0: ไม่ก็ลูกทุ่งเอ๊ะสุดท้ายอันไหนกันแน่ไม่ลูกทุ่งแล้วสตริงยังไงเนี่ยแฟนตัวยง
2: น่าจะลูกทุ่งนะฮะ
0: ลูกทุ่งเนาะโอ้แล้วชอบเพลงอะไรที่เขาร้องแบบว่าคิดว่าเป็นแบบเพลงเพราะที่สุดที่เขาร้องน้องแวนในฐานะเป็น FC
2: โอ้นึกไม่โอ้เยอะอะครับ
0: เยอะเยอะใช่ไหมหมายถึงนิสัยเขาเยอะหรือว่ายังไงพ
2: ู
0: ดดี
2: ๆ
0: อ๋อเขาร้องเพลงเยอะดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผอ.ต่อสายหาผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะฮะอยากจะคุยมากกว่านี้แต่เดี๋ยวแบบว่าเปลืองสายเขาเรียกว่าสายคาโทนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มาขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
2: สูตรน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
0: ไมด้า
2: ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่ปกติพี่ก็เป็นผื่นคันเหมือนกันน้องแวนคันไหมช่วงนี้
2: ใช่ครับผื่นแบบผื่นอะไรประมาณนี
0: ้โอ้เนาะเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝนไงเดี๋ยวเหงื่อออกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สบู่ไมด้าชอบขัดไหมชอบขัดไหม
2: ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่คร
0: ับ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะขัดพงขัดผิวแบบว่าพวกแบคทีเรียเชื้อรามันจะได้หลุดไปเนาะด้วยสบู่ไมด้า
2: ครับ
0: โอเคนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะพรุ่งนี้จะได้รีบตื่นไปฟังผอ.วาสุและจัญญาช่วงเช้าเนาะ
2: ครับผมจะพยายามฟังนะฮะแต่ติดตามท่านผอ.วาสุพี่พิมพ์พี่โ
1: อะช่วงพี่อู๊ดบ้างช
0: ่
1: วงพี่แตนช่วงพี่หมี
0: แล้วพี่หมีล่ะโอ้นี่คุณแอนตี้เฮียหมีเลยเนี่ยยังไงเนี่ย
1: ฟังบ้างช่วงเฮียฟังบ้างนะ
0: เดี๋ยวอ่ะคุยกันขำๆนะแต่บางทีก็ไม่ได้ขำเนาะยอกๆไปแล้วบ๊ายบายแค่นี้นะ
1: สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับ
0: โอเคอ่ะจุ๊บๆจุ๊บ หนึ่งสายหน้าไมค์ครับคุณฟังน้องแวนแม่นี่สมัยก่อนเขาแบบว่าเป็นพนักงานอสมทด้วยนะคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยแซวหนักนิดนึงมาพาเรทชุดนี้ครับฟังสบายๆกันไปเดี๋ยวจะพยายามแบบว่าผสมรวมมิตรกันไปนะครับแต่หัวขบวนหมุนแขนกันคูณครับคิดฮอตทุกคน

0: จริงนะเศร้าเ
1: ออรักจริงๆเลยพระกันออกเข้ากราบงานจากอานัสก่อนนั้นละหมาดอารมณ์มาริโอน่าอาจารย์ไข่นั่นเองนะฮะสลามจากใจครับเป็นเวอร์ชันพิเศษที่น้องแวนเนี่ยนะครับฝากไว้ก็คือเป็นเวอร์ชันเสียงร้องจากพี่เอกชัยศรีวิชัยร้องคู่ไว้กับพี่แอม C2 นะและเปิดมาด้วยคิดฮอดทุกคนงานจากอ้ายม่นแค้นแก่นคูน
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มีคุณทีมมงคลนะฮะคุณปุ๋มบอกว่าลูกเนียงลูกตอนี่พี่ชอบแกงไตปงไก่ปลาโอ้ยพี่น้ำลายไหลเลยนะยิ่งดึกๆแบบนี้พี่ยิ่งหิวใช่ไหมพี่ปุ๋มเนาะโอ้มันแบบว่าได้ขนมจีนด้วยหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนี่แจ่มเลยนะฮะคุณกระแตสวัสดีด้วยบอกว่าแวะมาส่องดีเจนะครับขอบพระคุณด้วยที่แวะเข้ามา5 ทุ่มจะครึ่งแล้วนะฮะไม่นอนแสดงว่าคืนนี้อยู่คนเดียวแน่เลยพี่กระแตคุณควรหรือเปล่าคุณกวนควรนะครับข้าอภัยถ้าอ่านไม่ถูกคุณอะไรนะคุณชนกใช่ไหมอ่ะก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับพี่นะจุ๊บๆนะแล้วก็มีคุณดวงเดือนบอกว่าขี้หกขาเช็ดนิดนึงนะครับคุณบัวขาวสวัสดีพี่บัวขาวนะแล้วมีใครอีกเอ่ยมาพี่สิทธิพงศ์ก็ยังคงพี่สิทธิศักดิ์ยังอยู่นะฮะแล้วก็มีพี่แอลก็ยังคงอยู่ยังไม่กล่อมส่งหลานเข้านอนเนาะมีคุณอะไรอีกเอ่ยอ่ะคุณดวงเดือนนี่ก็ส่งสติ๊กเกอร์เยอะเลยนะฮะแหมถ้าเขาเก็บตังค์นี่ตะปานนี้เป็นพันแล้วนะมาเดินทางกันต่อกับจอคิวฮิตครับ
3: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงจอคิวฮิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองอ๋อคุณกระแตบอกว่าขอแก้ข่าวนิดนึงค่ะพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวพี่เล่นโยคะอยู่ค่ะน้องโอ๊ตมีหน้าพี่กระแตนี่หุ่นดีเสียหุ่นโซโจ๊ะโจ๊ะเลยหรือเปล่าโยคะนี้คล้ายๆกับพิลาทิสใช่ไหมแต่แบบคนแขนงนะพี่น้องใช้แบบว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันสุดยอดมาเพลงใหม่ที่แนะนำครับงานจากคุณออนอรดี TIG ยอมแพ้ที่เธอ

0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงที่ติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับมาในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตมีทาง SMS ไม่ได้ฝากชื่อไว้นะเบอร์ลงท้ายด้วย30บอกว่าขอเพลงเต้ยสังลาครับพี่โอสนี่นะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เลยละกันเพลงนี้ก็ค่อนข้างมาแรงนะหลายเวอร์ชั่นที่นำมาโคเวอร์เนี่ยโอ้โหสุดนะแต่ต้นฉบับสุดกว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นต้นฉบับจากทีทีเร็กซ์ครับผมเต้ยสั่ง

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับเพื่อนเพลงหวานขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลายท่านที่ทำงานราชการก็ได้หยุดพักผ่อนสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันพืชมงคลเนาะก็หยุดพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนหลายคนหลายสายอาชีพก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับคุณฟังพรุ่งนี้ก็เจอกับผม2ช่วงเวลาเช่นเดิม 4:00 น.จนถึง 1:00 น.และ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนนะเธอปัญใจครับอัศนีวสันต์คุณบอลจากกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะฝากไว้ทางหลังใหม่ส่งต่อให้คุณครูสุดสวย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้า

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ันนี้เรามาเป็นซีรีส์เพลงอกหักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้มตาแบบว่าจินตนาการว่าวันนี้เราเดินเข้าไปในห้องในที่แห่งหนึ่งแล้วแบบว่าอุ้ยเจอแฟนเราอยู่กับอีกคนนึงโอ้มันเจ็บมันช้ำหน้านะคะจากขิมเบญญาด้วยนะจ๊ะตั้มตานะคะจือบอนะแล้วจำปะล่ะเห็นขนาดนั้นแล้วน่ะนะคะจากพี่ก้านตองทุ่งเงินด้วยนะคะแล้วก็บอกต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วนี่ไงพอชีวิตเราดีขึ้นจำแล้วไงจำชีวิตเราดีแล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะคะกับมอสรัศมีค่ะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเที่ยงคืน16นาทีนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วมาหรือยังเนาะหมายถึงคุณผู้ฟังไงมาหรือยังเมื่อวานนี้ Facebook Live หลุดบ่อยมากเลยนะแต่ว่าวันนี้นี่ก็น่าจะปรับปรุงประมาณนึงหมายถึงปรับปรุงตัวให้น้องกวางปรับปรุงตัวให้นิสัยให้ดีขึ้นนะไม่กดตัดลงตัดไลฟ์คุณผู้ฟังเนี่ยเมื่อวานมีคนเขาแบบว่าโวยวายบอกว่าทำไมผมโดนบล็อกไม่ค่ะไลฟ์หลุดค่ะเราไม่ได้บล็อกคุณนะคะบางคนมาโวยวายนะหาว่าทีมงานเราแกล้งเปล่ามันหลุดทุกคนนะวันนี้นะคะคืนวันที่12เข้าสู่วันที่13แล้วนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Mcon Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะแล้วก็มีคนเริ่มเข้ามาทักทายบอกว่าผมเริ่มจะระแวงแล้วครับใช่มั้ยแสดงว่าทำไม่ดีบ่อยไงพอทำไม่ดีบ่อยก็ระแวงว่าจะมีคนอื่นแกล้งหรือเปล่า พี่วิสิตศักดิ์อ่ะบางทีส่งสติ๊กเกอร์เยอะบางทีเขาก็บล็อกบางทีเหมือนแบบว่าคุยอะไรแบบใช้คำศัพท์บางคำศัพท์ที่ผิดปกติที่เขาจับอัลกอริทึมแล้วมันแบบว่าจับแล้วมันแปลกอ่ะเขาก็บล็อกนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทีมงานนะคะมันเกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะคะถ้าอยากจะมีปัญหาต้องไปมีกับมาร์คซักเคเบิร์กตรงนู้นสวัสดีพี่ช่างชนะแก้วนะคะบอกว่ามาแล้วค่ะมากันให้หมดเลยสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะทักทายน้องไบรท์ค่ะมีพี่ชอบมาแล้วพี่ทีเอสเจมาแล้วนะใครมาแล้วนะคะช่วยทักมาตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าใครที่ทักก่อนหน้านี้มันเด้งมันอ่านขึ้นไปไม่ได้นะคะสวัสดีพี่ช้างเลิฟดีด้วยนะสวัสดีค่ะหนูอาจจะส่งไปได้ประมาณนี้พี่เมื่อกี้หนูจำได้ว่ามีพี่อัมพลพี่สกลมาแล้วนะคะใครพิมพ์อะไรไม่ดีบนโดนบล็อกนะจ๊ะพิมพ์เยอะก็โดนบล็อกแปลกไหมหมายถึงว่าพิมพ์แบบว่าพิมพ์ไปเรื่อยเปื่อยแบบพิมพ์จนแบบว่าคนอื่นเขาพิมพ์มาไม่ได้อะมันจะมีแบบว่าพิมพ์เยอะถี่ในช่วงเวลากี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจับเวลาแบบนั้นอยู่นะคะสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะจ๊ะบอกว่ามาครับนะอ่านถูกไหมอ่านถูกใช่ไหม

งๆเมื่อวานไปดูนะเขามีการแบบว่าเช็คว่าตัวเองเนี่ยมีผังผืดหรือเปล่าอ่ะเขาจะให้เหมือนเอาฝ่าไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะหลังมือประกบกันแบบคว่ำลงอย่างเงี้ยเหมือนเอาข้อมือมาต่อกันอะเออแบบเนี้ยแล้วก็ลองนับไป30 วิถ้ามันรู้สึกชารู้สึกปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออมีผังผืดบริเวณแบบมือของตัวเองแล้วอะหนูก็มานั่งทำอยู่อย่างเงี้ย นั่งทำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลองดูซิว่าเป็นหรือเปล่าปวดหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดที่น้องเมย์ไปอะไรนะเขาเรียกคลินิกกายภาพเพราะว่ารู้สึกว่าปวดคอไม่รู้ว่าแบบตกหมอนหรือว่าหันซ้ายหันขวาแล้วมันปวดแล้วน้องเมย์ชอบหักคอดังก็ก๊อกแก๊กอะนึกออกปะเออก็เพิ่งรู้ว่ากระดูกคอมันโก่งไปข้างหน้านะคะเขาก็จะมีวิธีบริหารให้แบบดึงคอไปข้างหลังเนี่ยเพื่อจะให้เราอะไม่ปวดหัวง่ายการที่เราแบบว่าดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆน่ะอ่ะเวลาทำงานทำการบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทำวิจัยส่งอาจารย์อย่างเงี้ยมันนั่งหน้าจอคอมค่อนข้างนานนะคะมันก็ต้องแบบบางทีเราเผลออะเราเผลอแบบชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆนึกภาพคนชะโงกหน้ามันเหมือนแบบว่ายื่นหน้าไปข้างหน้าเออเนี่ยมันทำให้คอมันโก่งอะคุณผู้ฟังเราไม่รู้ตัวเลยนะเรื่องของแบบใครที่ปวดหลังบ่อยๆแบบขับรถบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีท่าบริหารด้วยเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามมันไปแล้วพอน้องเมย์ไปดูคลิปวิดีโอวิธีการบริหารหรืออะไรก็ตามเวลาที่คนขับรถนานๆอุ๊ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์อ่ะเออขับรถกันเยอะขับแบบข้ามจังหวัดเยอะมากดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าลองเปิดดูหาคลิปที่เขาแบบว่าสอนบริหารการกลางลำตัวอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ปวดหลังบ่อยนะคะลองดูแล้วกันนะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยไม่เป็นแบบหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเผื่อว่าเรานั่งขับรถนานๆบางทีอะเรานั่งผิดท่าเราปรับเบาะไม่ดีเรามีการแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออนะมันปวดหลังมันปวดคอมันปวดเอวเราไม่ค่อยต่อให้เราพักรถแล้วแต่เราก็ไม่ได้บริหารถูกไหมมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทส่งผลแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยนะติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเข้าสู่วงการจัดกระดูกแล้วครับนะคะอันนี้ก็ต้องลองดูแต่คิดว่ากายภาพควบคู่ไปด้วยก็จะดีเหมือนกันนะคะน้องเมย์ไปล่าสุดนี้ค่าใช้จ่ายประมาณ900มั้งก็ไม่ถือว่าไม่ได้แพงนะเพราะว่าเขาทำเยอะเหมือนกันมีแบบว่ายืดกระดูกอ่ะเหมือนเขาเอาเชือกอะไรไม่รู้มาดึงหัวดึงท้ายอ่ะแล้วก็เหมือนดึงร่างกายเราให้แบบเออช่วยสูงกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยเออมันมีอุปกรณ์ดึงสะโพกดึงเอวดึงกระดูกสันหลังอะไรเงี้ยของเราอยู่แล้วก็เหมือนเอาเจลมาทาแล้วก็แบบเหมือนใช้กระแสไฟฟ้าแบบนวดๆจี๊ดๆอ่ะแล้วก็แบบใช้ไฟฟ้ากระตุกกระตุ้นช่วงไหล่เราอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็หายเลยนะมันหายเลยตอนแรกน้องเมย์แบบหันซ้ายหันขวาไม่ได้มันเจ็บอันนี้ก็ดีเลยนะคะบางทีเราอย่าไปเสียตังค์กับอะไรแบบนี้มากแล้วก็กายภาพด้วยการแบบว่าตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเวลาเรารู้ตัวว่าเราขับรถนานก็อาจจะดูคลิปดูอะไรนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะขยับแข้งขยับขาไปตามคลิปไปก่อนนะแต่ถ้ามันมีอาการปวดแล้วก็หาหมอนะคะหาหมออย่าโพสต์ถามคนอื่นนะหนูละงงมากเลยช่วงนี้อ่ะหนูมีงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้ง022481366นะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาในช่วงของแซชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนึ่งซ้ายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายสเวงจากปัตตานี
1: ชื่ออะไรนะ
2: สเวง
1: พี่สเวงจากปัตตาน
2: ี
1: อะไรนะ
2: สเวง
1: ก็สเวงไงไม่ถูกหรอถูกไหม
2: คร
1: ับ เริ่มไม่มั่นใจแล้วพี่สแสวงนะ
2: ครับ
1: จากปัตตานีนะคะ
2: ได้ยินครับ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า
2: สบายดีปีนี้ฝนตกตั้งบ่ายโมงถึงหกโมง
1: เหรอแล้วปกติเราทำอาชีพอะไรได้รับผลกระทบไหมคะ
2: ไม่ได้ทำอะไร
1: งั้นฝนตกมันก็อาจจะดีปะเย็น
2: ๆดีนอนเย็นๆดีคืนนี
1: ้นอนฟังเสียงฝนแล้วมันหนักขนาดไหนอ่ะหรือแค่ปล่อย
2: ๆแล้งแล้วแล้งไปตอนหกโมง
1: แล้งไปตอนหกโมงนั่นแหละแต่หมายถึงว่าตอนที่ฝนตกเนี่ยมันหนักเยอะมากไหมหรือว่ามันแค่แบบปล่อยๆมาเฉย
2: ๆตกพอประมาณ
1: ตกพอประมาณตอนเด็กๆเล่นน้ำฝนไหมคะ
2: เล่น
1: แล้วพ่อกับแม่ว่าไง
2: ตีตอนเด็ก
1: ๆเออจริงเออตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าเอาก็คิดซะว่าอาบน้ำทำไมอ่ะแล้วทำไมอาบน้ำเราถึงไม่ป่วยอ่ะทำไมเราโดนฝนแล้วเราป่วยอ่ะ
2: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: ใช่ปะเราลองเปลี่ยนจากการแบบว่าเวลาเดินออกไปตากฝนอย่างเงี้ยเราลองถือสบู่แชมพูไปไหมเผื่อเราจะไม่ป่วยเราลองแบบเออเดินไปอาบน้ำ
2: เดินฝนก็เป็นหวัดทุกที
1: แต่คนสมัยก่อนเขาก็อาบน้ำฝนไม่ใช่เหรอ เออแล้วไม่ป่วยเหรอ หนูก็ชอบสงสัยอะไรแปลกๆเออใช่ไหมเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ลองน้ำฝนใส่ตุ่มใส่โอ่งเอาไว้แล้วเขาก็มาอาบ
2: ไม่ตกแบบนั้นไม่เป็นไรเลยอาบตอนที่ฝนตกอยู่ไม่ได้
1: เ

0: ออทำไมตอนฝนตกทำไมอาบไม่ได้
1: เก็บน้ำไว้ไม่เก็บน้ำไว้ไม่เป็นไร
0: ดันสงสัยอะไรก็ไม่รู้เออเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนแบบทราบนะอยากช่วยบอกหน่อยว่าทำไมเวลาเราอาบน้ำฝนแบบลองใส่องค์แล้วมันทำไมอ่ะมันมียาเหรอทำไมเราถึงแบบว่าไม่ป่วยอ่ะแล้วทำไมเราเดินออกไปตากฝนทำไมมันป่วยอ่ะ
1: นั่น
0: แหละเออเราลองถือแชมพูถือสบู่ออกไปแล้วก็บอกว่าไม่หนูไปอาบน้ำไม่ป่วยหรอกอย่างเงี้ยอะไรของหนูครับเนี่ยเออนะแล้วพรุ่งนี้ไปไหนไหมคะ
1: ไม่ได้ไปไหนพิการ
0: พิการส่วนไหน
1: ส่วนตา
0: หนูก็พิการเหมือนกันนะ
1: พิการใจอ่ะ
0: เอ้ยไม่สมอง เริ่มผิดเป็นเพี้ยนแล้วทุกวันนี้งงงงมึนมึนก่งก้งก่งก้งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออนะสายตานี่คือ
1: การสายตาทั้งสองข้าง
0: อ๋อเหรอแล้วเราใช้หูในการจินตนาการเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช้หูฟัง
0: เหรอก็ฟังเพลงก็จะเพาะขึ้นไปประมาณกี่เท่าดีอ่ะ
1: ก็เหมือนเดิม
0: ร้องได้ไหมร้องได้ไหมเวลาฟังเพลงเขาบอกว่าเวลาเราหูดีมากๆเราจะร้องเพลงเพราะ
1: ร้องไม่ได้ชอบฟ
0: ัง ร้องไม่ได้ชอบฟังเฉยๆนะบอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดี๋ยวน้องเมย์จัดเพลงให้วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงฟังนางเลน
0: ร้องไม่ได้จริงอ่ะ
1: ร้องไม่ได้ชอบฟัง
0: ผลงานจากน้องเดียวใช่ไหม
1: ครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจริงๆเมื่อกี้แอบเปิดมามีแบบ3เวอร์ชั่นมีดำรงวงทองมีอะไรนะสักอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: สักอย่าง
0: มีของดำรงวงทองอ่ะเวอร์ชันหนึ่งแล้วก
1: ็สักอย่างเป็นชมพู
0: มีของน้องเดียวเนี่ยแหละ แต่เอาเวอร์ชันน้องเดียวเนาะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเขียนว่าอะไรนะเสกศักดิ์ผู้กันทอง
1: เสกศักดิ์ผู้กันทอง
0: อันนี้เอาเวอร์ชันไหนคะ
1: แล้วแต่สองคนเนี่ย คนไหนก็ได
0: ้ระหว่าง
1: เสกศักดิ์เสียงเพราะกว่าแต่น้องเดียวก็ชอบฟัง
0: เอาน้องเดียวก่อนแล้วกันนะ
1: ครับครับ
0: โอเคค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ทุกเสียงทุกสาย
0: ได้เลยฮะไม่มีพิเศษให้ใครเป็นพิเศษหรอ
1: ให้น้องนั่งใหม่ก็ด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
1: ได
0: ้ขอบคุณค่ะยังไงดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ
1: ครับครับ
0: ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะว่าช่วงนี้กระดูกกระเดี้ยวเวลาจะเดินจะลุกจะนั่งจะโอ้จะขยับตัวบางทีนะคะเราก็ต้องมีการเซฟตี้ตัวเองในทุกๆมุมนะคะมาถึงเรื่องขาบ้างมาถึงเรื่องขาบ้างเวลาจะนั่งจะยืนจะลุกเนี่ยเราก็จะต้องใช้สรีระของเราเวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดใช่ไหมหัวเข่าของเราเนี่ยก็จะกระทบค่อนข้างเยอะนะคะมันจะต้องมีการเสียดสีบ้างมีการรับน้ำหนักต่างๆนะคะมันต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะซึ่งหัวเข่าของเรานะมันก็เป็นส่วนสำคัญคุณแม่น้องเมย์เนี่ยปวดหัวเข่าบ่อยมากนะคะบางทีก็ต้องมีอุปกรณ์แบบนี้แหละเอามาซัพพอร์ตนะคะเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษใช้สัมผัสมันเป็นแบบผ้าพอเป็นถักทอพิเศษเนี่ยมันระบายอากาศได้ดีสัมผัสมันนุ่มสบายเนี่ยนะใส่มันก็จะไม่อึดอัดไม่ร้อนใส่ทำกิจกรรมได้นานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เพราะว่าเข่าเราก็มีอยู่แค่นี้ก็ควรจะใส่อะไรซัพพอร์ตมันบ้างนะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพค่ะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงหัวเข่านะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษนะคะ990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะก็เผื่อจะไปพกพาอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าดมอย่าอมอย่าหม่อง02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: อันนี้ต้นฉบับเขามาเองนะคะปกติเนี่ยก็จะมีเปิดบ้างเป็นผลงานของพี่อีฟอรวรรณบ้างนะวิชามานะคะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของพี่เท่อุเทนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวิชามานจากพี่เท่อุเทนค่ะ
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับ

0: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชาม
1: ีคนบอกว่าคุณครูเมสนใจนักเรียนด้วยนะครับอ้าวแล้วหนูไม่สนใจตรงไหนอ่ะหนูผิดอะไรเนี่ยโอ้ยจะบอกว่า Facebook ตอนนี้มันก็มีปัญหาของมันเนาะหนูอ่านข้อความไม่ได้ทุกข้อความเพราะว่ามันหายมันวาร์ปบางทีมันก็เด้งขึ้นไปแล้วมันอ่านไม่ทันนะคะมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่านไม่ทันก็เลื่อนขึ้นกลับไปดูได้ตอนนี้มันทำไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเป็นมาสักพักแล้วนะขนาดหนูไปตอนนั้นนะเป็นโฟนอินใช่ไหมใช้วิธีการใช้โทรศัพท์ของตัวเองแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ตัวเองเนี่ยแหละในการดึงขึ้นดึงลงมันก็ดูไม่ได้หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะก็โทษใครดีล่ะโทษ Facebook ละกันนะคะแต่ว่าช่วงที่หนูทำงานน่ะก็คือการจัดดีเจการจัดนักจัดรายการอะไรก็ตามนะคะหนูก็พูดกันตรงๆว่าบางครั้งเราจะไปโฟกัสที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้มันจะมีเหมือนกันที่แบบในช่วงที่เราจัดรายการอยู่มันจะมีคนแบบอินบ็อกซ์ข้อความมาขอเพลงซึ่งเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆแล้วคำถามคือหนูจะตอบทันยังไงหนูก็ตอบไม่ทันใช่ไหมว่าหนูแบบจัดรายการอยู่อ่ะคุณก็เห็นว่าหนูจัดรายการอยู่แต่คุณก็พยายามจะข้อความมาแล้วพอหนูไม่ตอบก็งอนเฮ้ยแล้วหนูจะไปทำตามที่ทุกคนต้องการได้ยังไงทุกอย่างเลยน่ะแล้วบางทีนะโทรมาด่าด้วยเอาดิแต่ถ้าสมมติใช้คำไม่สุภาพก็แน่นอนค่ะเจอกันที่ศาลนะคะเพราะว่าก็แจ้งความไปหลายคนอยู่เหมือนกันแบบคุยทะลึ่งตึงตังคุยแบบเชิงแบบล่อแหลมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไปนะคะคืองานมันก็คืองานงานของเรามีหน้าที่เปิดเพลงมีหน้าที่พูดคุยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจในงานของเราว่ามันต้องใช้สมาธิเหมือนกันบางทีเราก็ต้องคิดเราก็ต้องทำอะไรต่อมันไม่ได้สามารถโฟกัสได้ว่าอุ๊ยฉันจะต้องคุยกับคุณคนเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีอยากให้เข้าใจกันบ้างเนาะน้อยใจแล้วหนูก็ไม่รู้จะง้อยังไงด้วยนะง้อยากง้อเย็นซะด้วยแต่ละคนน่ะมีคนบอกสมน้ำหน้าค่ะขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นวันหลังหนูจะไม่อ่านข้อความของพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สักคำเลยโอเคไหมแลกกันก็ถือว่าสมน้ำหน้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะเราต้องมากอดกันก่อนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจใยดีกันสักเท่าไหร่กับตัวเองบางทีเราก็เผลอทำงานหนักจนเกินไปบางทีเราก็ไปโฟกัสคนอื่นมากจนเกินไปแคร์คนอื่นมากจนเกินไปจนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองว่าเขาใช้คำพูดบางครั้งเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจเราเขาพูดเล่นแหละแต่เราเก็บไปคิดเพราะอะไรบ้างเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราแคร์ไงเราแคร์อย่างคุณผู้ฟังเนี่ยหนูก็แคร์หนูเป็นดีเจหนูก็แคร์ไม่ใช่หนูไม่แคร์หนูก็รู้สึกเหมือนกันบางครั้งที่เขาพูดมาเขาพูดเล่นเขาพูดเสียดสีนินทาพูดอะไรเงี้ยหนูรู้สึกเหมือนกันบางครั้งเราอาจจะต้องปล่อยไปนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ต้องตัดทิ้งไปเลย

ลี่ยนค่ะบางทีก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งหนูก็ไม่อ่านข้อความไปเลยหนูก็ข้ามไปเลยก็มีเหมือนกันถามว่าไม่สนใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเคยสนใจแล้วแต่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่เราสนใจพอสุดท้ายแล้วถ้าเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็ต้องปล่อยมันไปอย่างที่เป็น นะอ่ะช่วงนี้นะคะในโลกโซเชียลมันก็ส่งผลกระทบกับคนค่อนข้างเยอะนะคะมันมีความคล้ายๆอยู่เหมือนกันนะบางคนเขาบอกว่าโรคสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นโรคจากโซเชียลหรือเปล่าจริงๆหลายคนเขาบอกว่าการเล่นโซเชียลเยอะเกินไปมันจะทำให้สมาธิสั้นใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วทางการแพทย์ไม่ถือว่าโซเชียลทำให้เกิดนะคะมันไม่ทำให้เกิดโดยตรงแต่โซเชียลเนี่ยมันทำให้มีอา

อีสั้นมันเกิดขึ้นชัดขึ้นโดยเฉพาะสมองของเราเนี่ยเวลาที่โดนกระตุ้นตลอดเวลาหรือว่ามันเริ่มล้าแล้วพอเราดูโซเชียลเยอะดูโซเชียลนานเกินไปสิ่งที่เกิดในโซเชียลลองพิจารณาดูซิว่าเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะเราสมองเราชินกับโซเชียลสั้นๆเดี๋ยวนี้คลิปวิดีโอมันแค่15วิคุณผู้ฟังมันตัดเพลงสั้นๆเอฟเฟคสั้นๆบางทีดราม่าบางทีดูแบบซีรีส์แนวตั้งอะไรเงี้ยกระตุ้นอารมณ์ของเราในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เวลาที่เราจะอ่านงานยาวๆหรือว่าเวลาที่เราต้องอ่านหนังสืออะไรสักอย่างที่มันนานๆเป็นชั่วโมงเงี้ยสมองเราจะรู้สึกว่ามันช้าเกินหนักเลยนะบางคนน่ะเพื่อนน้องเมย์เวลาดูอะไรก็ตามอ่ะเขาจะกดคูณ2คูณ3เพื่อให้คลิปมันเร็วขึ้นน่ะอันเนี้ยโดปามีนมันจะแกว่งตลอดนะคะมันคือฮอร์โมนนึงแล้วกันในร่างกายการแจ้งเตือนไลน์จะกดไลค์จะกดคอมเมนต์สมองของเราอ่ะจะรู้สึกว่าการกดไลค์มันคือการได้รับรางวัลมันง่ายไงมันตลอดเวลาเลยพอเจองานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างเช่นแบบอ่านทีสิทธิ์เงี้ยหรืออ่านหนังสืออ่านเอกสารอ่านบัญชีมันจะรู้สึกว่าโอ้หมดแรงจังเลยไม่ไหวแล้วอ่ะคือสมาธิเนี่ยมันถูกหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะเปิดดูงานดูแชทเดี๋ยวก็เปิด TikTok เดี๋ยวก็เปิดFacebook เดี๋ยวก็กลับมาทำงานเดี๋ยวก็เช็คโนติสเดี๋ยวก็สมองมันไม่ทันได้โฟกัสจุดนั้นจริงๆอ่ะแล้วอีกอย่างนึงเวลาที่เราเล่นโซเชียลใช่ไหมมันทำให้เรานอนน้อยเพราะว่ามันมีแสงออกจากหน้าจอใช่ไหมแสงสีฟ้าส่งผลให้สมาธิสั้นความจำไม่ค่อยดีอารมณ์ของเราก็หงุดหงิดง่ายความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปกระตุ้นที่น่าสนใจคือคนจำนวนมากตอนนี้มีอาการเหมือนสมาธิสั้นแต่ต้นเหตุจริงๆน่ะมันไม่ได้มาจากโซเชียลแต่ว่ามันมาจากความเครียดเราดูเร็วเกินไปไงบางทีอ่ะเราสมัยยุคน้องเมย์เด็กๆใช่ไหมมันยังไม่มีโซเชียลเลยเราต้องรออินเทอร์เน็ตนานมากนะกว่าจะเชื่อมได้แล้วถ้าเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่รับสายโทรศัพท์อ่ะเคยได้ยินมาดื้อ เสียงเนี้ยตื้อตื้อตื้อตื้อแบบรออินเทอร์เน็ตมันนานมากตอนนั้นอ่ะมันเครียดไหมตอนนั้นเรายังรอได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันอ่ะลองอินเทอร์เน็ตมันช้าสิโอ้ยหงุดหงิดต้องโทรไปเช็คกับไปเช็คกับพวกเครือข่ายโทรศัพท์แล้วเราอ่ะเล่นโทรศัพท์มันก็พักผ่อนไม่พอสมมติเวลาเราจะนอนอ่ะเราก็แบบขอถ่ายดูอีกนิดนึงรู้ตัวอีกที3แล้วอย่างเงี้ยตี4แล้วตี5แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้โซเชียลหนักจนเกินไปนะคะมัลติทัสกิ้งตลอดก็คือแตะนะบางทีมันเบิร์นเอาท์ด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานรู้สึกแบบวิตกกังวลซึ่งมันต่างกันมากๆสัญญาณนึงที่จะต้องคอยสังเกตตัวเองเลยนะคะเช่นเวลาเราอ่านอะไรอ่านไม่จบพวกหนังสือสัญญาเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเงื่อนไขธนาคารใช่ไหมเงื่อนไขอะไรก็ตามในแอปพลิเคชันอะยาวๆอะใครอ่านมั่งอ่านหนูถามเลยใครอ่านมั่งไม่มีเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงไปกดยืนยันจริงป่ะมีใครอ่านรายละเอียดไหมว่าเขาจะเอาโฆษณามาเผยแพร่เราเขาจะเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปทำการตลาดจะเอาไปวิเคราะห์การตลาดอะไรเงี้ยเรากดยืนยันไปเนี่ยเรารู้เรื่องไหม เราแทบไม่ได้อ่านเลยนะไอ้พวกเงื่อนไขต่างๆเวลาที่เราไปสมัครแอปพลิเคชันอะไรก็ตามแม้แต่แอปพลิเคชันธนาคารมันจะมีข้อความแบบเงื่อนไขว่ายืนยันให้สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปวิเคราะห์การตลาดได้เพื่อนำเสนอประกันอย่างเงี้ยหรือแบบเขาโทรมาเพื่อมาขายประกันเราได้โดยที่เรากดยืนยันไปไงก็เราโอเคไปอ่ะเรายังไม่รู้ตัวเลยเพราะเราไม่เคยอ่านถูกปะแล้วใครนะที่ชอบเปิดอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันอ่ะแบบใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เปิดนู่นเปิดนี่เปิดจอเปิดเพลงเปิดอะไรก็ไม่รู้เพียบไปหมดเนี่ยใจลอยเร็วเบื่อง่ายผิดปกติทำงานค้างเยอะรู้ว่าต้องทำอะไรนะแต่มันเริ่มไม่ได้สักทีมันต้องเดินวนไปวนมาก่อนหยิบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกไม่กี่วินาทีเดี๋ยวหยิบอีกแล้วเดี๋ยวหยิบอีกแล้วเดี๋ยวหยิบอีกแล้วซึ่งรู้ไหมคะว่าการฟังทางวิทยุเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเป็นไงล่ะเห็นประโยชน์และเห็นประโยชน์ของตัวเองแล้วนะการฟังวิทยุนะคะจริงๆมีผลกับสมองเหมือนกันแล้วก็อารมณ์ด้วยเพราะว่าเวลาที่มีเสียงคนพูดมีเพลงมีจังหวะรายการเนี่ยมันทำให้ความรู้สึก
มันต่างจากการถ่ายโซเชียลมากเลยนะคุณผู้ฟังนะสำหรับหนูเนี่ยหนูทำสาย

วิทยุใช่ไหมมันลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้มันเหมือนมีเพื่อนอยู่ในห้องสมองมนุษย์ตอบสนองกันกับเสียงพูดของมนุษย์อย่างเงี้ยช่วยได้เหมือนกันรายการกลางคืนเนี่ยคนบางคนรู้สึกว่าแบบตื่นอยู่กับเราอ่ะมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้ไม่เกิดสภาวะซึมเศร้านะมีคนอยู่เป็นเพื่อนอย่างงี้นะช่วยให้สมองได้พักนะคะไม่ต้องเห็นภาพเร็วๆกระตุ้นจินตนาการหรือว่าช่วยแบบให้อารมณ์ของเรามันดีขึ้นฟังน้ำเสียงดีเจพูดอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกมีการร่วมกันพร้อมกันทั้งเมืองอันนี้ช่วยได้ฝึกสมาธิได้เหมือนกันนะคะเวลาเพลงมันมาใช่ไหมเพลงมันนัดประมาณ 3-5 นาทีก็มีเหมือนกันนะคะความสดของวิทยุเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเรื่องสมาธิของเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจริงๆที่เซิร์ชมาเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับเพลงทางเดินชีวิตและชั่วโมงหน้ามารับใส่หน้าไมค์กันนะจ๊ะ022481366เบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เห็นไหมล่ะหนูไม่ได้แกล้งนะ Facebook ตัดอีกแล้วเห็นไหม
2: ร้องไห้แล้วนะกลับมาก่อนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยใครไปเข้าห้องนู้นห้องน้ำกลับมาในชั่วโมงที่สองนะคะหลุดอีกแล้วตอนนี้หนึ่งสายนะไม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คนสวยรวยเสน่ห์น้องเมธิตาค่ะ
2: พี่หนามดิบใช่ไหม
3: ครับผม
2: มีไม่กี่คนหรอที่พูดมาเป็นสโลแกนยาวยาวขนาดนี้นะคะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยสวัสดีชื่ออะไรเด็กชายอะไรจังหวัดใดส่งเข้าประกวด
3: ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆรายการทุกๆมหานครเอลทีเอเดน95ทุกๆท่านทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วรอบโลกของโลก
2: ครับ
3: สวัสดีทุกๆท่านด้วยครับแล้วก็ปล่อยได้ใจก็เบาครับผมชื่อเด็กชายนันดิบอยู่ลำปางแม่มอครับ
2: ครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทางใต้เขาฝนตกกันครับทางเหนือเป็นไงบ้างครับ
3: เพิ่งหยุดไปเดี๋ยวเมื่อกี้ไปก่อนแค่ห้าหกนาที
2: เหมือนกันเลยใช่ไหม
3: หลังคามันลุ่มแล้วมันก็หายมันก็ทิ้งผ่านไปเลยมันผมกลัวว่าจะคุยหน้าไม่ได้ขนาด
2: เอ้ยแต่เราก็ได้คุยกันในที่สุด
3: ครับ
2: นะ
3: มันบ้านชั้นเดียวมันก็หลังคากับที่เราอยู่มันไม่ห่างกันมันดังเสียงมันดัง
2: เข้าใจ
3: า
2: เข้าใจ
3: ใช่ไหม
2: เนาะบ้านชั้นเดียวเวลาที่นอนเวลาฝนตกนี่เสียงแบบซาวเอฟเฟกต์ชัดเจน
3: ครับนอนฟังเสียงฝนเลย
2: เออ
3: เสียงไปเยอะด้วยเนี่ยบ้านใกล้ทุ่งแม่เสียงร้องจ้า
2: แต่ไม่แน่นะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าความฟินอย่างนึงก็ได้ว่าแบบนอนฟังเสียงฝนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพราะไงทำให้เรานอนหลับแบบว่าอะไรนะ
3: เออ
2: มันแบบ ASMR อะไรเงี้ยช่วยให้หัวใจเราผ่อนคลาย
3: มันก็หลับดีจริงนะถ้าฝนตกอ่ะ
2: ตอนเด็กๆนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกโอ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยมันลุกไม่ขึ้นโอ้ตอนเด็กๆเรามีไหมคะแบบคุณพ่อคุณแม่เวลาปลุกเราอย่างเงี้ยเขาปลุกวิธีไหนอ่ะ
3: อ๋อเขาก็เรียกนั่นแหละครับ
2: หรอแบบมีแบบตะโกนเรียกไหมแบบเรียกยังไง
3: ผมไม่น่าจะไม่มีนะเพราะผมจะรู้ตัวเองอ่ะเวลาจะไปโรงเรียนอ่ะ
2: ก็
3: ไปโรงเรียนสนุกดีตั้งแต่อยู่ไปข้าวพอหนึ่งเลยมันจะไปวันแรกวันพรุ่งนี้ก็แม่ไม่ต้องไปส่งเลยอ่ะ
2: แล้วเราไปโรงเรียนเราไปยังไงอ่ะคะเดินหรือ
3: เดินเอาครับมันก็ห่างแค่ประมาณ100เมตรเองบ้านจากบ้านไปโรงเร
2: ีย
3: น
2: ฮะ100เมตร
3: ครับ
2: ม
3: ันอยู่ใกล้โรงเรียนมันโรงเรียนบ้านนอกมันก็อยู่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนหน่อย
2: ใกล้จริงของหนูเดินประมาณ3กิโลอ่ะ
3: โอ้มันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับมันไม่ไกล
2: ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าตอนนั้นทำไมไม่ขึ้นรถไปดีๆเดินทำไมเนี่ย หนูรู้สึกว่าเดินไปอ่ะดีที่สุดแล้วไม่ได้คิดเรื่องออกกำลังกายเลยนะคิดว่ายังไงก็ได้ให้แบบถึงโรงเรียนช้าหน่อย
3: เดินเป็นแถวด้วยนะเดินเข้าแถวไปถือธงด้วยนำไป
2: โอ้ยเหรอ
3: ครับมันเป็นแถวมันมารับกันเป็นถนนน่ะต้องอยู่หน้าบ้านรอกัน
2: หน่อยอ๋อๆแบบเดินแล้วก็รอรับเพื่อนไปเรื่อยๆไปทีละคน
3: ไปเรื่อยๆไ
2: ม่น่ารักจังเลยอ่ะ
3: แล้วมีเคยคนที่เดินนำจะถือธงไปด้วย
2: หนูจำได้หนูจะมีเพื่อนในซอยที่เรียนโรงเรียนเดียวกันนะประมาณแบบ 6-7 คนแต่ไม่เคยนัดไปพร้อมกันเลยนะต่างคนต่างไป บ้านหนูเนี่ยคุณพ่อจะขับรถพาไปส่งแต่ถ้าอยากไปเองก็เดินไปแต่ถ้าจะไปพร้อมคุณพ่อต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะพ่อเขาจะขับผ่านนี่แหละขับรถผ่านโรงเรียนแต่ว่าถ้าเราไม่ทันถ้าเราช้าเราก็จะไปไม่ทันพ่อเราก็ต้องเดินไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเดินก็ได้นะขอนอนต่ออีกหน่อย แต่ทันเข้าเรียนทุกครั้งแต่แค่ว่าถ้าไปกับพ่อบางทีมันเหมือนแบบมันเช้าไปอ่ะไปถึงยังไม่มีใครมาเลย ไม่รู้จะทำอะไรแบบว่าก็ไปเดินนั่งอยู่ในโรงอาหารนั่งกินข้าวนั่งกินอะไรไปก่อน
3: ไปอยู่ ไปได้ที่หนึ่งเลยไปก่อนเพื่อน
2: เออแต่ต่างจังหวัดดูน่ารักจังเลยมีเดินเป็นแถวด้วยมีถือธงด้วยเออแล้วเพื่อนในซอยหนูขี่จักรยานไปแล้วขี่จักรยานไปสักพักหนึ่งหนูเห็นมันขี่กลับมาตัวเปียกทั้งตัวเลยหนูก็ถามว่าเอ้าทำไมอ่ะทำไมตัวเปียกอ่ะฝนก็ไม่ได้ตกมันบอกว่ามันขี่ตกคลองข้างหน้า ยังไม่ถึงโรงเรียนเลยกลับบ้านแล้ว แล้วน้ำตรงนั้นอู้ยังเหม็นน่ะโอ้โหลงไปได้ยังไง แล้วใครไปช่วยเอาเขาขึ้นมาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่จำได้และจำภาพได้แล้วเพื่อนขี่จักรยานแบบเหมือนเยอะเย้ยอ่ะเยอะเย้ยว่าไปถึงก่อนแน่นอนอ่ะสักพักขี่กลับมาเอ้าหนูก็ถามว่าทำไมรีบกลับอ่ะเปียกทั้งตัวเลยเอ็นดูนะแต่ว่าตอนเด็กๆมันก็มีความทรงจำอะไรน่ารักน่ารักเนาะนะคะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
3: เพลงดวงใจครับ
2: ดวงใจอุ้ยแล้วใครเป็นดวงใจของพี่ล่ะคะ
3: ก็มีอยู่หลายคนนะ
2: ฮะ

0: ก็ขอมอบให้เลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขอมาให้ดีเจที่สาใต้บรรยายต้นของคลื่นเสียงอะไรเดโอที่เอ็มเอ็มร้อยที่ลำปางแล้วก็แม่น้องก๊อตและสาวเกี่ยวลมก็ให้พี่วันพิสาสุโขทัยด้วยครับ
1: ครับ
0: พี่วันน้องเมย์น้องกวาง
1: ครับ
0: น้องแป้งน้องเมย์หลังไม้ดีเจด้วยครับ
1: เออช่วงนี้หนูแบบเน้นหาปาร์ตี้เขาเรียกว่าหาคนตีแบตเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ให้กวางให้น้องเมย์ให้พี่แป้งเนี่ยแหละมาเป็นเพื่อนสนับสนุนในการตีแบต ด้วยกันไม่มีอะไรทำหาพวกหาพวก
0: สามคนใครตีได้ดีกว่ากัน
1: สามคนเหรอ
0: สามสาวหลังไม้นะ
1: ระหว่างกวางเมย์และพี่แป้งใช่ไหม
0: ครับ
1: น่าจะเป็นเมย์ใช่เพราะว่าเมย์เขาน่าจะฟิลนักกีฬาพี่แป้งกับกวางนี่เอาจริงๆพี่แป้งเนี่ยเพิ่งซื้อรองเท้าเลยไม่ค่อยบาจีเท่าไหร่เลยเพราะบอกว่าเออพี่แป้งมาตีแบดกันพี่แป้งเพิ่งซื้อรองเท้าจ้าใหม่เอี่ยมกิ๊กใช่เออบ่งบอกให้รู้ว่าตีเป็นประจำ
0: แล้วต้องมีแล้วพอเข้าไปแข่งขันได้ไหม
1: หนูตัวหนู
0: ครับ
1: ตัวหนูตีได้แต่ไม่ได้ตีเก่งหมายถึงว่าโอเคเป็นคนมีเซนส์กีฬาอยู่แต่อาจจะไม่ได้แบบมันต้องฝึกซ้อมอ่ะเออพอมันไม่ได้ตีนานๆมันก็ลืมเราเป็นแบบสายแบบตีหน้าบ้านเนาะตีหน้าบ้านแล้วเอาแบบรองเท้าวางเป็นเน็ตอะไรเงี้ยพอแบบว่าอะไรนะลูกแบดติดสายไฟแล้วก็เอารองเท้าปลาอะไรเงี้ยเราเป็นสายนั้นเราเป็นสายนั้นได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะดวงใจนะจ๊ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลูกเรือโซเดียมอร่อยถูกใจใครนะก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อรู้จักมั่นใจทุกวันเชื้อโรคแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุเป่าอาการคัน
1: โอ้โหหนูยังจำไม่ได้เลยแยกอาชีพหนูหมดแล้วเนี่ย
0: วันที่หนึ่งวันรายงานน่ะสายหน้าไม้ของพี่เพชรน่ะผมก็พูดอย่างนี้แหละได้ไปเลย
1: ว้าวเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออเอาอาชีพหนูไปเลย
0: ผมทำได้เกือบทุกตัวแหละ
1: เก่งมากเก่งมากเนี่ยสปอนเซอร์เราสดชื่นเลยแฟนรายการเราจำได้ซะขนาดนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะขอบคุณที่นมพานะคะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณน้องสาวหลังไมค์ด้วยครับ
1: ได้ครับสวัสดีค่ะพี่เมย์พูดเอาซะเห็นภาพเลยตอนเด็กๆใช่ป่ะเวลาเราตีแบดเราก็จะตีแบบนั้นแหละบางทีเมื่อก่อนเราก็โดดยางอ่ะพอโดดยางเสร็จแล้วเราก็เอายางมาขึงทำเป็นเน็ตตีแบดหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสนุกดีสนุกดีอุ้ยแต่ว่าอุ้ยนานๆทีจะมีคนที่แบบจำสโลแกนแฟนเขาเรียกอะไรสปอนเซอร์รายการได้ขนาดนี้แฟนรายการเราแบบว่าความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวเรามาอ่านช้าๆดูเผื่อใครอยากจดไหมเอาไหม ขอขอบคุณ แฮมน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันวันนี้ก็มาสไตล์แบบว่าเรามีคนที่หนึ่งในดวงใจของเราอะเนาะมีคนขอโอ้ดวงใจมาด้วยพี่วิชุดาสุขโขทัยนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟให้นะนะคะแล้วก็มีจริงๆมีโปรดเถิดดวงใจด้วยจะถือว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับดวงใจได้ปะ เป็นเพลงหวานแล้วกันเนาะโปรดเถิดดวงใจเนี่ยเนาะนะคะมีแสนดีจะปาวารีเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วก็ดั่งดวงฤทัยนะจ๊ะ4ผลงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โรคซึมเศร้านะคะผลงานจากน้องเนยพัสสวรรณค่ะผลงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองค่ะโดยนิกเซเลปี้เรียบเรียงก็โดยนิกเซเลปี้เหมือนกันนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนเบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ดยเมทิชา
1: เวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะนะคะตอนนี้มาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแงะนะคะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต80บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ84บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง85บาท80สตางค์นั่นเองนะคะ SMS วันนี้ขอเพลงโอ้ดวงใจมาด้วยขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายนะคะมีคนบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะน้องเมย์ขอบคุณพี่คุณสุมาราด้วยนะจ๊ะเด็กหญิงสุมาราในห้องเก้าทับผ้านี้พี่คันชิดมาแล้วนะคะมีคนบอกว่ายิ้มหน่อยนี่จะบอกยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งชั่วโมงแล้วเพราะว่ามีแต่คนส่งคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักมาให้เยอะมากนะคะแล้วก็มีพี่ต้นเคหะราพี่วิชุดานะคะสุโขทัยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงเพชรพี่อเนกจากสุโข

0: ทัยพี่ชินกรระยองพี่พรจากแพร่พี่วิทยาศรีสะเกดพี่สุเทียบจากแพร่พี่อัมพันธ์จากบางปูพี่เฉลิมพลลพบุรีพ่อค้าขายผ้าจากภูเก็ตนะคะมีพี่ทูลจากสายใหม่แล้วก็มีพี่หนุ่ยจากนครศรีธรรมราชด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์กันเข้ามานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ไปนานๆนะจ๊ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานที่แนะนำเข้ามาโดยพี่ทูลจากสายใหม่นะคะโปรดเถิดดวงใจวันนี้มาแบบขบวนดวงใจแล้วน้องเมย์ก็จัดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงด้วยกันละกันเนาะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วนะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพี่เพชรพุ่มพวงใครที่อยากฟังผลงานเพลงแม่พึ่งเก่าๆนะคะหรืออยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็ขอพี่เพชรได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง SMS ครับ4689400นะครับแล้วก็ทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะ022481366นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะครับสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับน้องกวางได้นะฮะแล้วก็ทาง Facebook Live ก็เหมือนเดิมครับ LTM FM 95ทักทายกันได้นะครับทักทายไปถึงพี่นุเจริญสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าน้องใบหัวหน้าห้องของครูเมย์นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่แมวภูวการน้องแบมสวัสดีครับนี่น้องแบมมาแล้วทักทายนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สว่างนะครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูวการด้วยนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับทักทายครับไปถึงพี่น้อยพี่ทุ่งบ้านไร่นะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเปิดมาพร้อมสายหวานเลยนะเจ้านะครับ

0: นอนเริ่มต้นก็ต้องแบบนี้แหละเริ่มอันนี้แค่เริ่มต้นไงฮะแค่เริ่มต้นนะครับชั่วโมงที่3ผมก็เป็นเพลงซึ้งกว่านี้เอางี้ดีกว่านะฮะพี่สุนีนะครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวๆใจครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: เหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่กลับมานะครับในช่วงของสายชีวิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้านะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่บาวีนะจัดไปตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้ยพี่เล็กสุราษฎร
2: ์ครับ
1: พี่เล็กสุราษฎร์วันนี้ฝากอยากฟังเพลงอะไร
2: ฮะ
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ขอกำลังใจ
1: ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กนะ
2: ครับ
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบไปถูกเชี่ยงถูกชายน้องน้องเพชรเลยค่ะน้องกว้างน้องกว้างไม่น้อยรังไว
1: ้นี่น้องกว้างไม่น้อยด้วยนะครับได้เลยครับพี่เล็กเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สายของเราหรือว่าสายของเขานะฮะเออมันก็แปลกๆเหมือนกันนะอ่ะยังไงเดี๋ยวฝากทางอิเล็กทรอนิกส์ลองไปเช็คดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นมาสักประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกะกะฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้น

0: พียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับจบไปสำหรับบทเพลงเซิร์ตนะครับบทเพลงจากพี่หลวงไก่นั่นเองนะแล้วก็แฮมเมอร์นะครับปักใต้บ้านเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับจากอาจารย์เสถียรทำมือคลื่นนะครับน้องแพรชนาอย่าเพิ่งท้อจากวงไม้เมืองนะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่นาราเดชครับพี่จรัสครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอแล้วก็สวัสดีพี่พรอะไรนะพรชกิจหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยคนเดิมนะครับมีใครอีกนะฮะค่อยๆดูซินะครับ Facebook ของเราก็ล้วนๆเหมือนกันนะครับสวัสดีพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะครับแม่พี่น้องชาวออสเตรเลียนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครหน้านะครับอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวผู้ประการครับพี่ศรีวิไลครับพี่วันวิสาพี่สุคนกับเชิงพี่ชัดชนะนะครับทักทายครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันนะครับนะพี่สุคนถามว่าทำไมทักทายแฟนเพลงน้อยจังเลยครับนะครับตอนนี้ Facebook ต้องแจ้งนิดนึงว่า Facebook มีปัญหาบางทีผมก็ต้องใช้เวลา refresh ใช่ไหม refresh หน้าจอแล้วก็โหลดหน้าจอนานมากๆนะครับกว่าข้อความของแต่ละท่านจะขึ้นนะฮะเป็นอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเน็ตหรือเกี่ยวกับทางนี้หรือว่าเกี่ยวกับทางไหนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ครบทุกท่านแล้วกันนะครับอย่ารอช้าครับผมก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับมาฝากคูลพลัสนี่เป็นพัดลมไอเย็นนะเอาอยู่นะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการปรับรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มครับหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆครับเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆนะฮะ02-248-1366ครับ

นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโด

0: ท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ในชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีทักทายครับจากนครศรีธรรมราชแล้วก็ทาง Facebook Live ครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่นรเดชครับพี่จรัสครับพี่คุณชายบอยคนเดิมนะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณแสงใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: คุณแสงโทรศัพท์มาจากแถวไหน
3: จากจังหวัดตากครับ
2: จังหวัดตากนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่นุ่น
3: เย็นนิดๆครับ
2: เย็นนิดๆนะฮะตอนกลางวันร้อนฝนตกไหมครับ
3: ตอนกลางวันร้อนครับแต่ฝนยังไม่ตกครับ
2: ฝนยังไม่ตกนะครับและคุณแสงวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: ขวางเธอไม่พ้นใจครับ
2: ขวางเธอไม่พ้นใจจากพี่เจี๊ยบใช่ไหม
3: กระต่ายพันธิ
2: ดาอ๋อมันเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายเหรอฮะ
3: ครับผม
2: เอาล่ะฮะตอนแรกผมนึกว่าเป็นเวอร์ชันของคุณเจี๊ยบเบญจพรนะฮะเอาตกเป็นเวอร์ชันของน้องกระต่ายใช่ไหม
3: ครับผม
2: กระต่ายพนิพาคว้างเธอเป็นพ้นใจนะ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: พี่น้ำเลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
3: ครับผม
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วย
2: ลดแบคทีช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: แบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
2: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากมากครับคุณแสงครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมนะครับคุณแสงจากจังหวัดตากนะครับขอเพียงคว้างเทมไม่พ้นใจนะฮะถ้าเป็นต้นฉบับนี้น่าจะเป็นของพี่เจี๊ยบเบญจพรอาสยามนะครับแต่ว่าอยากจะฟังเพลงของน้องกระต่ายใช่ไหมครับอ่ะยังไงเดี๋ยวลองหาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมนะฮะแต่นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมนะจบไปสำหรับช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ

หลอกกันไซจากพี่อันดาสกายพาสนะครับน้ำใต้ศอกฐานะอะไรวงกางเกงนะครับแล้วก็คว้างเธอไม่พ้นใจเป็นเวอร์ชั่นจากน้องกระต่ายพนิพานั่นเองครับตามคำขอนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงพี่ไก่แซบเงินล้านใช่ไหมฮะพี่นรเดชนะครับพี่บรรเทาคุณชายบอยคน

0: สำรวยนะฮะมีใครอีกมีใครอีกขอดูซิข้อความก็จะขึ้นนะช้ามากๆเลยนะครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สาวครับแล้วก็สวัสดีไปถึงอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับพี่บนแถวนะครับถามว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรง่วงนอนหรือยังจ้าก็ผมผ่านช่วงง่วงมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็สบายๆแล้วนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอบคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เหรอขอดูซิเพลงอะไรจอคิวิตของเรานะครับวันนี้ก็คือเพลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับจากน้องเก่งทัชยะครับสังกัด White Line Musicนะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์อนุชิตธนันชัยเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชิตเช่นเดียวกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วกับเก่งทัชยะครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของคิดมาเลยนะเพลงคิดมหานครชาร์ตนะฮะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับคนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนพิสิทธิ์พงแล้วก็แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะพี่นาราเดชนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกรียงศักดิ์พี่ไก่แซบใช่ไหมฮะพี่ไก่แซบนะครับพี่สำเร็จนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวขามสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับพร้อมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสวัสดีทักทายครับพี่นันทานะฮะคุณชายบอยพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับพี่สวีทฮาร์ทนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ชัยยานะฮะพี่สุมาลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นรเดชนะครับทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้ครับพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC และก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวล

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับนะอยู่เป็นเพื่อนกันก็2เพลงจบไปมีเพลงอ้ายนะครับจากน้องนัดดาวนี่จากสปป.ลาวนะครับแล้วก็ก็มาดิคะจากน้องยุ่งยิ่งกนกนันแล้วก็ฟีเจอริ่งไนทิงเกลนะครับสวัสดีทักทายไปทาง Facebook Live ครับคุณยายพอเพียงพี่สุคุณกับเชิงพี่รัตยา Good Morning นะครับพี่ไผ่ตะกัวป่าคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook ครับพี่สันทัศนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทางทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับ4689400หลังใหม่นะครับก็ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ณตอนนี้เอาละครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมเมอร์วิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีห้ามตัวจากน้องมินตราอินทิราฟีเจอริ่งออร์แกนิกนะครับสตาร์อ่านกินนะฮะจากน้องเอ็มไม่น้องเอ็มน้องกวางนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์นะครับของน้องเอ็มอภัสรานั่นเองนะครับนะสตาร์อ่านกินจัดไป2เพลงเซิร์ฟๆแล้วกันทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่และไอครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาบอกจวดจะจวดยาวไปนะฮะคุณชายบอยคนเดิมนะครับทักทายครับทักทายไปถึงพี่นันทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับผมก็มีเพลงซึ้งๆมาฝากเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับลองไปฟังกันนะครับสวัสดีพี่นิติรันนะครับ FC กงราพัดลุงนะครับนี่กำนันนกนะฮะพี่สุภัทราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นิติรันครับพี่อาคมบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมานั่นแหละทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อครับเพลงแบบซึ้งๆสบายๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับใกล้จะเช้าละหลายท่านอาจจะแบบรู้สึกแบบอยากจะพักผ่อนนะครับไปฟังเพลงที่สบายๆกันดีกว่าครับจัดไป

0: another hour.
1: One, two, three, four.

0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ไว้ว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับ4เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายๆเหมือนที่ผมได้บอกไปมีเพลงอะไรบ้างแนะนำกันหน่อยนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนจากน้อง MC2 นะฮะแล้วก็มาลัยน้ำใจนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์สามหัวสามชาครับพี่คัตริยามารสีสายโจ๊ะครับพี่จิ้งหรีดขาวบุ๋งเทวันนะหวังว่าทุกท่านคงจะนอนหลับสบายนะฟังทั้ง4เพลงขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ครับผมกลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันนะครับพี่ละอายครับพี่รุจิราครับพี่สายันนะฮะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าเจ้านะครับอยู่น่านเจ้านะสวัสดีครับนะครับพี่เยเฮอพี่นิยาใช่ไหมครับพี่นิยาคนเดิมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับคุณยายพอเพียงพี่สุมาลาพี่สุนีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมานะครับไม่เป็นไรครับแค่รับชมแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: า5 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งม

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะตีห้าแล้วนะคะตีห้าสิบสามนาทีเช้าวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพุธ
1: วันพืชมงคลครับพี่
0: ใช่ค่ะเช้าวันพุธนะคะที่สิบสามพืชมงคลวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะกลับมาเจอกันในยามเช้าเหมือนเดิมค่ะกับเราสองคนค่ะน้องดวงจามรพิศสาวภาค
2: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะทางลูกทุ่งมหานครเพจด้วยนะคะ LTM SM 95 Super Station นะคะสวัสดีพี่สริษาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ศรีพี่ดงติดเหมือนยางมะตอยเลยอยู่ที่พนมสุราษฎร์ธานีนะคะก็เราฟังข่าวกันเนาะมีข่าวมีเพลงเพราะๆเหมือนเมื่อสักครู่สองเพลงมีคนชมบอกอุ้ยเปิดเพลงเพราะมากเลยเช้านี้นะคะ
1: ครับเพราะจริง
0: ๆใช่ค่ะเช้าอากาศร้อนแต่ฝนรินเมื่อคืนแต่ก็ยังอบอ้าวนี่สมุนพันธ์แจ้งมาใช่เนาะจริงๆฝนตกแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะแล้วก็วันนี้พี่สมโชคบอกว่าเดี๋ยวรอนะคะว่า

0: ระโคจะเลือกกินอะไรคนนี้ใช่ไหมรอดูรอดูรอลุ้นกันทุกปี
1: นะพระโคเสียงทาย
0: ใช่ในพระราชพิธีพืชมงคลกระดกพระนางคันแรกละก่อนนั่นคือสัญญาณฝนมาจริงๆนะมันต้องมีฝนนะในงานพระราชพิธีแล้วก็ทุกปีนะจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ว่าวันนี้มีฝนตกแน่ๆนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงฤดูฝนนะคะฤดูกาลมาถึงแล้วเรียบร้อยใครที่จะทำนารอน้ำอยู่นะสมมติก็วันนี้คงจะดีใจ
1: แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นคนกรุงเทพนะพี่กรุงเทพนะใช้ชีวิตสุขสบายกันมา2เดือนกว่าๆนะครับปิดเทอมใช่ไหมก็เดี๋ยวปลายบางโรงเรียนเปิดวันศุกร์นี้ละพี
0: ่ศุกร์นี้บางโรงเรียนก็เปิดวันจันทร์
1: ฟาร์มก็เปิดวันจันทร์แบบเต็มรูปแบบน่าจะวันจันทร
0: ์ค่ะแต่ว่าวันศุกร์นี้ก็คือแบบเหมือนจะทดลองก่อนนี
1: ้
0: เหรอ
1: บางโรงเรียน
0: ดูส
1: ิโรงเรียนลูกเปิดวันศุกร
0: ์เออเหรอ
1: แล้วเปิดครึ่งวันด้วยนะ
0: โอ้
1: เปิดวันศุกร์ก็เปิดครึ่งวันนะฮะแล้ว
0: เออ
1: โดนเรียนเลยลูกโดนเรียนก่อนยังไม่พร้อม
0: โดนก่อนว่าเลยเอออะไรลูกกับพร้อมอยากจะไปเจอเพื่อนแต่พ่อกับแม่เนี่ยยังไม่พร้อม
1: เดี๋ยวไม่พร้อม
0: วันนึง
1: จะไปส่ง
0: เออเดี๋ยวขอวันเดียวลูกเออขออีกสักวันนึงหรือขออีกสักสองวันให้ไปทีเดียวว
1: ันเดียวไม่ได้วันจันทร
0: ์วันจันทร์วันอังคารเลยหนีนะคะ
1: คร
0: ับก็ได้ไม่มีปัญหา
1: เออ
0: แต่ว่าร
1: ถลาก็จะกลับมาติด
0: แล้วเออไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่หรอกวันแรกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปเหมือนปรับอารมณ์เด็กหยุดกันไป2เดือนกว่า
0: เออแต่ฟังดูแล้วเหมือนยุฟังดูแล้วเหมือนยุว่าเอออย่าเพิ่งไปนะวันพรุ่งนี้มาเดือนนี้ไปวันจันทร์ทีเดียวเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวนะคะเปิดเทอมหัวใจว้าวุ่นถามว่าใครล่ะก็พ่อแม่แหละเนาะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ค่าครองชีพเศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากนะไม่ด
1: ี
0: ก็บอกเลยว่าไม่ดีสถานการณ์ตอนเปิดเทอมเพราะฉะนั้นจะต้องฝากถึงคนที่มันยังไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมเรื่องอะไรไม่พร้อมเรื่องเสื้อผ้าชุดนักเรียนใหม่กระเป๋าใหม่อุปกรณ์การเรียนใหม่อะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่
0: ต้องใจ
1: เมื่อวานครับเมื่อวานอ่านฟังคอมเมนต์ดร.เอนะพี่พูดถึงระบบการศึกษาไทยนะกรณีเรื่องของเขายกตัวอย่างเคสชุดลูกเสือนะครับชุดลูกเสือเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เนี่ยนะครับท่านออกมาบอกว่าให้ใช้แค่ผ้าพันคอให้ใช้แค่ผ้าพันคอใส่กับชุดนักเรียนก็พอ
0: สวมทับชุดนักเรียนไปเลย
1: ใช้แค่ผ้าพันคอแล้วก็เอามาใส่กับเสื้อนักเรียนนี่แหละนะแล้วก็ไปเรียนลูกเสือได้เลยเป็นแนวคิดใหม่นะครับปรากฏว่า
0: ใช่
1: เขาบอกว่ากระทรวงเนี่ยออกเป็นกฎเป็นประกาศออกมาเนาะแต่ว่าโรงเรียนอะไม่ได้นำไปปฏิบัติโรงเรียนยังบอกว่าต้องใช้ชุดลูกเสืออยู
0: ่แล้วโรงเรียนกับรัฐมนตรีนี่ใครใหญ่กว่ากัน
1: ก็โรงเรียนเขายังยึดหลักของเขาอยู่แบบเนี้ยระบบการศึกษาไทยเป็นอย่างเงี้ยมันไม่นำนโยบายไปใช้อ่ะมันยังยึดหลักแบบว่าย
0: ึดทำยังไงก็ทำ
1: หลักตามกรอบอยู่อ่ะ
0: คือถ้าฟังจากคุณครูผู้สอนวิชาลูกเสือนะท่านหนึ่งแกบอกว่าปัญหาตอนนี้คือแนวทาง

0: ทางจากกระทรวงนั่นแหละไม่ชัดเจนเองเพื่อจะบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าพอไปดูพิธีการหรือกิจกรรมสำคัญเนี่ยเขาก็คือทุกโรงเรียนก็ยังให้นักเรียนแต่งเต็มรูปแบบอยู่ดีสุดท้ายผู้ปกครองก็เอายังไงดีซื้อหรือไม่ซื้อก็กลัวลูกไงว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างกลัวลูกมันจะดูไม่ดีก็ใส่ก็ซื้อเพราะฉะนั้นคือท่านรัฐมนตรีก็คือต้องสั่งมาอย่างเป็นทางการเลยไม่ใช่พูดมาคือต้องสั่งมาเลยว่าประกาศเลยอย่างนี้นะกำหนดมาตรฐานมาเลยเหมือนกันเลยทั่วประเทศ
1: ใช่อ
0: ย่างนั้น
1: จริงๆต้องเอาอย่างนั้นนะมันจะเป็นอย่างนั้น
0: แน่นอนช่วงเสียมันเป็นหนึ่งอะไรถ้าได้จ่ายที่หนักที่สุดนะช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งใส่ครั้งเดียวใช่ไหมเจอปัญหา
1: แล้วยังถุงเท้ารองเท้าพ่วงมาด้วยนะพี่
0: ใช่คือมันเจอปัญหาอะไรตรงนี้บางเด็กเนี่ยพอปิดเทอมแล้วเนี่ยพอเปิดเทอมมันขนาดไม่พอดีแล้วนะมันใส่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดี
1: คร
0: ับ นะคะแล้วมันไม่ใช่ว่าจะเสียตังค์แค่ร้อยสองร้อยนะเชื่อไหมว่าชุดลูกเสือนี่แพงนะคะ
1: ใช่
0: แล้วไหนจะมีไอตัวแอคเซสซอรี่มันอะมีอินทนูมีผู้มีหมวกมีอะไรเยอะเลยนะคะอีกหลายร้อยนั่นแหละก็สั่งมาเลยถ้าเผื่อว่ารัฐมนตรีอยากจะเนี่ยช่วยบรรเทาเบาบางพวกของก็บอกไว้เลยประกาศตั้งแต่ภาคการศึกษา1ทับ69 1ทับอะไรก็ว่ากันไปเป็นต้นไปให้แต่งแบบนี้ก็ว่าไปสั่งได้เนาะมีอำนาจอะไรทำเลย
1: โอ้เขาไปสำรวจดูนะพี่อ่ะเสื้อลูกเสือนะ375กางเกงอีก375เท่ากันอ่ะนี่ก็ปาเข้าไป750ละนะครับเดี๋ยวมีรองเท้าอีก339นี่เขาเอาบินมาให้ดูเลยนะผู้ปกครองเขาเอาบินมาให้ดูเลยนะวันเนี้ยชุดลูกเสือนะนี่ก็พันกันไปแล้วนะพันหนึ่งนะยังมีค่าจีปาถ่ายที่พี่ศรีบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดถุงเท้าไอ้พวกผู้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเบ็ดเสร็จอีกประมาณ390กว่าบาทรวมออกมาเนี่ย1511บาทโอ้ชุดเดียวต่อปี 1,500
0: ที่ต้องมี
1: ได้แสนที่ละวันเพราะอย่าลืมว่ารองเท้าต้องแยกเป็นสีน้ำตาลนะ
0: ใช่แยกค่ะ
1: รองเท้าแยกถุงเท้าเสื้อกางเกงอุปกรณ์หมวกเบิกโอ้ครับแต่ถ้าพับพอผืนเดียวจบเลยร้อยเดียวจบเลย
0: เนอะไม่ถึงด้วยลองดูถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแต่ก็ยังมีบางคนที่บอกว่าอุ้ยนี่ลูกเสืออะไรไม่ยากราชการที่หกพระราชทานมาไหนนานนมแล้วเป็นร้อยปีแล้วจะมายกเลิกจาอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนอย่างนี้ด้วยนะ
1: โอ้รัฐบาลแจกชุดฟรีเลยฮะแจกชุดฟรีไม่มีใครให้เลิกเลยครับพ่อแม่บอกเขาแจกชุดฟรีได้แจกเลยสิชุดฟรีเพื่อรำลึกถึงไว้ได้แจกมันสิแจก
0: เนาะก็เอาเลย
1: ปัญหาเปิดเทอมเนาะปัญหาเปิดเทอมก็จะต้องมาคุยกันเรื่องนี้แหละพี่นะเรื่องค่าใช้จ่าย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่
0: าใช้จ่ายมันเยอะอยู่แล้ว
1: ใครที่ผ่านช่วงมีลูกมาแล้วก็สบายหน่อยใช่ไหมพี่ที่เป็นแฟนรายการก็อาจจะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหลานลูกผ่านลูกมาแล้วมีหลานแทนปู่ย่าตายายยังต้องช่วยนะยุคนี
0: ้ใช่ค่ะ022481366นะคะตายยังว่างอยู่ตอนนี้ใครที่จะโทรมาคุยในช่วงบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยน้องกวางรออยู่ค่ะ
1: ครับผม
0: มีเรื่องของเกี่ยวกับกรมการจัดหางานยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะสำหรับกรณีแรงงานไทยในเกาหลีนะคะคืออันนี้เขาไม่ไปแบบถูกกฎหมายแต่ไปแล้วหลังนี้

0: หนีนะคะจนสุดท้ายเกาหลีสั่งขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามเลยค่ะอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิใครที่ภูมิลำเนาอยู่ใน4จังหวัดนี้นะคะทางเกาหลีโอ้ขึ้นบัญชีดำเลยต้องไม่เอาเลยต่อไปนี้ห้ามเลยห้ามส่งแรงงาน4จังหวัดของไทยภายใต้วีซ่า E8ไปทำงานที่นั่นเพราะว่าไปแล้วเนี่ยหนีค่ะ
1: หนี
0: อันนี้อุตส่าห์ทำ MOU ไปนะ
1: ใช่
0: เนี่ยดู
1: นี่ขนาดนะคุณทำ MOU แล้วอย่างนี้คุณจะรอสมัครโครงการไอ E8 นี่ทำไมนะผมว่าแค่5เดือนนะพอให้ไป5เดือนนะฮะ
0: โ
1: ตแต่เมื่อวานคุณจะที่ไปดีกรมการจัดหางานนะพี่จะบอกว่าบางคนอ่ะไม่ยอมกลับจบ5เดือนแล้วโดด
0: อยาก
1: ดูต่อ
0: หลบวีซ่านะคะ
1: ก็อยากดูต่ออยากทำงานต่อ
0: จริงๆเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถามว่าถ้าหนีเนี่ยเขาก็อาจจะทำใจไว้แล้วว่าโอเคอย่าให้เกิน 20% นะซึ่งขณะนี้เราส่งไป80คนพบว่าใน4จังหวัดของไทยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมีสัดส่วนแรงงานไทยหลบหนีเกินเกณฑ์นะคะแต่บางจังหวัดมีสัดส่วนเกิน 20% นะคะอย่างเช่นบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยตราการหลบหนีต่ำกว่าเกณฑ์อันนี้เขาไม่ขึ้นบัญชีดำคนบุรีรัมย์กับคนสุรินทร์ยังไปเกาหลีไปทำงานได้อยู่ขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานหางานทุกจังหวัดลงพื้นที่พบครอบครัวของแรงงานที่หลบหนีเพื่อสอบถามว่าติดต่อกับแรงงานหรือไม่ไปทำงานกับนายจ้างรายไหนหรือพักอยู่กับใครในเกาหลีเพื่อประสานติดต่อตามตัวกลับประเทศโดยด่วนในส่วนของกฎหมายเกาหลีก็ถือว่ามีความผิดนะคะมีทั้งจำคุกและปรับส่วนประเทศไทยเนี่ยไม่มีโทษนะคะโดยตรงแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกันเพราะว่าจะส่งผลต่อแรงงานไทยในอนาคตและภาพรวมคือถ้าปล่อยนี่แบบเนี้ยก็เดี๋ยวใครที่อยากไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยหมดโอกาสค่ะน้องดง
1: ใช่ครับ
0: ฮัลโหลจ้าเขาจะไม่รับแล้วนะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ยินเสียงแว่วๆใครมาเนาะเคาะประตูมาทำค่ะจะไปรับกันค่ะ สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีจ้าสวัสดีคุณปีคุณต้มจ้า
1: ครับผม
2: จ้า
1: จากไหนครับคุณพี่
2: จากอำเภอวานอนจังหวัดสกลจ้า
0: โอเคเชิญค่ะมีเรื่องอะไรจะบอกคะ
2: มีเรื่องอันอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ระยองวันที่9ที่ผ่านมานะจ๊ะ
0: ค่ะ
2: คือว่าอันมีรถเก๋งคันหนึ่งอันชนน้องชายของลูกสะใภ้จ้ะเขาไม่อยากรับผิดชอบ
1: ชน
2: เขาไม่มีประกันเขาไม่มีประกันด้วยจ้ะ
0: โอ้ไม่มีอะไรเลย
2: ไม่มี
0: เขาหนีไหมไปเขาหนีเหรอคะเขาหนีไปเลย
2: อะไรนะคะ
0: หมายถึงชนแล้วหนีเหรอคะหรือว่าจับหรือว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุ
2: ไม่หนีจ้าแต่มาคุยกับตำรวจอุ๊บอิ๊บสงสัยเมาเลยจ้าขับรถชนตายลูกสะใภ้ขาขาดเสียชีวิตเลยจ้า
0: โ
2: อ้โหที่เก้าที่ผ่านมาเนี่ยจ้า
0: ค่ะ
1: ที่บอกเขาไม่จะไม่รับผิดชอบนี่เขายังไงครับเขาว่ายังไง
2: เขาก็ที่แรกนะเขาบอกว่าเขาไปคุยกันกับตำรวจนะจ๊ะอยู่ที่ห้องสองคนสงสัยเขาเมาแล้วเขาไม่ให้ตรวจแอลกอฮอล์จ้ะ
0: แอลกอฮอล์ก็ไม่ตรวจแล้ว
1: ตำรวจก็ไม่ตรวจ
0: ตำรวจเขาว่ายังไง
2: ตำรวจเขาว่ามาอะไรแย่ๆว่าสั่นเขาว่า
0: เขาว่าทางเราอีกทางตามผู้เสียหาย
2: ค่ะเขาด่ามาเลยนะว่ามาอะไรแย่ๆเขาว่าเพราะญาติเราเสียชีวิตเนาะเราก็อยากไป
1: แล้ว
2: ขาขาดหาขาไม่เจอนะ
1: ไม่แล้วหมายถึงตำรวจไม่ตั้งข้อหาอะไรกับคนขับรถเลยนะครับ
2: ไม่จ้ะไม่เขียนลงในสำเนาเนี่ยเขียนว่าประมาทร่วมกันจ้ะ
1: ประมาทร่วม

0: าทชวนว่าประมาทร่วม
1: เอาแต่เขาไม่มีข้อหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยไม่มีนะ
0: ไม่จ้ะไม่มีจ้ะก็คือประมาท
1: เราก็เลยสงสัยว่าเออรถตำรวจช่วย
0: ทั้งรถก็ไม่มีประกันจ้ะรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีประกันโอ้
1: ไม่มีประกันจะไม่มีประกัน
0: ไม่มีอะไรทั้งคู่พรบก็ไม่มีเหรอคะคุณป้าไม่มีจ้ะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็ตัดไปเลยนะประกันไม่ช่วย
1: แล้วเป็นประมาทร่วมจริงไหม
0: อันรถมอไซค์น่ะมันก็ผิดอยู่หรอกเพราะว่ามันจะขับสวนเลนไปหาทางรถสายรถเก๋งนะจ๊ะ
1: ของเราขับสวนเลนไปอยู่เลนเขา
0: จ้ะ
1: อ๋อเราไปอยู่เลนเขา
2: ก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผิดเต็มๆใช่ไหม
0: รู้เขาว่าแล้วลูกสะใภ้เขาว่าไปด่าเขาแล้วก็ขอค่ามาทำศพซ้ำเหมือนกัน
2: ค่ะอ๋อแล้วที่
0: เขาว่าวันที่15เขาคุยกันแต่15ที่จะถึงนี
2: ้อ๋อก็เลย
1: นัดจะคุยกัน
2: อ๋อเขาก็จะมาเออเพราะว่า
0: จ้ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ที่แรกลูกสะใภ้อันลูกสะใภ้นั่นเพิ่นห่วง 300,000 น่ะจ้ะ
2: โอ้
0: เขาว่าเขาไม่จ่ายเพราะว่า
2: เขาไม่จ่ายเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่ผิดเหรอคะหรือยังไง
0: ไม่รู้โอ้เขาก็ว่าเขาไม่ผิดนะวะ
2: แล้วแจ้งความแล้วตำรวจว่ายังไงตอนนี้ขั้นตอนตำรวจ
0: ขั้นตอนตำรวจเขาก็เขียนอยู่ในสำเนาอะไรจ้ะเขาว่าประมาทร่วมเขาว่า
2: ประมาทร่วม
0: ลูกชายเขาเล่าให้ฟังจ้ะ
2: อันน
1: ี้ก็ยังเดี๋ยวก็ต้องรอวันที่วันศุกร์นี้แหละนะครับวันศุกร์นี้ไปเจรจาก่อนเนาะบางทีเขาอาจจะเพราะเราฟังดูแล้วเราก็มีส่วนด้วยแต่ว่าเขายังไงรถใหญ่มันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วนะพี่เน
2: าะว่าจะประมาณไหนยังไงอ
1: ย่างที่บอกมันต้องมีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาว่ากันไป
2: น่าเสียดายน่าเศร้ามากตรงที่ว่าไม่มีประกันทั้งคู่นะตรงน
0: ี้แกไม่มีประกันทั้งคู
2: ่ไม่ได้อะไรเลย
0: อายุ22ไม่แก
2: ่20กว่าเองนะคะก็เดี๋ยวรอดูก็ในช่วงระหว่างรอก็คือรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดนะคะรูปจากที่เกิดเหตุนะขอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าประมาทร่วมจริงไหมอะไรพวกนี้มีไหมคะ
0: อันนี้จ้ะที่จริงนะขอน้ำตำรวจนะตำรวจว่าหายแกกูให้เขาเลยหายจ้ะเขาเลย
2: เอาหลักฐานก็เก็บไว้ถ้าเจรจาตกลงไม่ได้ก็ถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
0: จ้ะ
2: นะคะไปขอหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์อะไรได้ก็ว่ากันไปนะแต่ว่าขั้นตอนมันก็คงอีกนาน
0: ต้นจะทีทุ่มหัวในแก่บันเนียนเขาเพิ่งจะโทรไปบอกตอนตีหาเนี่ยจ้ะโทรไปบอกที่อันเนาะอันพี่สาวนะจ้ะ
2: ค่ะ
0: จ้ะเขาคือป้าว่าเขาต้องเมาแล้วขับแล้วจ้ะ
2: โอ้แต่เราเป็นคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าฝั่งโน้นเมาหรือไม่เมาแต่ฝั่ง
0: ว่าความเร็วในกล่องนี่ว่ามันรถหา
2: โอ้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับตำรวจที่จะส่งว่าเขาจะเขียนสำนวนยังไงนะในการส่งอัยการทั้งรุ่งเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้อยู่ที่ตำรวจเลยว่าเขาจะเขียนยังไงนะคะเวลาจะส่งอัยการแล้วฝั่งนี้ที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยขับสวนเลนแล้วหนึ่งโอเคแล้วมีเมาไหม
0: ก็ว่าเอาขามเลี่ยนกับว่า

0: ด้วยดีนะขอให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เราเนาะครอบครัวเราต้องเจอเนาะคุณป้าเนาะ
1: จ้าขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
1: ให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะค่ะ

0: มีท่านผู้ฟังนะคะให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ารายนี้อยากจะให้คุณป้าและครอบครัวไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดด้วยค่ะลุงเขาน่าจะมีเงินกองทุนช่วยเหลืออยู่มีนักกฎหมายให้คำปรึกษาค่ะ
1: ครับเอาคุณป้าฟังแล้วจดเลยไปยุติธรรมจังหวัด
0: โอ้น่าจะได
1: ้โอ้เนาะ
0: ลองดูนะคะ
1: จริงมอเตอร์ไซค์เลยพรบ.อย่าปล่อยให้ขาดนะพี่ดาวอย่างน้อยนะประกันเท่าไหร่พรบ.ต้องอย่าให้ขาดเลยนะ
0: แล้วแค่หลักร้อยเองนะคะซื้อเถอะมันคุ้มมากมอเตอร์ไซค์ที่เราพูดกันนั่นแหละเนื้อหุ้มเหล็กจริงๆนะในแต่ละวันเนี้ยอุ้ยแบบนับจำนวนไม่ถ้วนเลยนะฮะเกิดเหตุได้ทุกวัน
1: ครับ
0: ซื้อไว้พรบ.

0: ิดเอาไว้ใครมีรถมอเตอร์ไซค์ก็อย่าให้ผ่านจริงๆซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกแล้วเลือกได้เลยว่าจะเอาบริษัทไหนยังไง
1: โอ้
0: ค่ะ
1: อุบัติเหตุมันนิดเดียวนะมันแป๊บเดียวนั่นเอง
0: ใช่
1: มันไม่น่าเกิดครับแต่พอเกิดแล้วก็รุนแรงแล้วเมื่อวานมีไรเดอร์นะครับกับรถเก๋งนะฮะที่นนทบุรีนะพี่นะครับขับรถปาดกัน
0: ค่ะ
1: สุดท้ายถึงขนาดลงมาทะเลาะกันแล้วก็เอามีดแทงกันตายฝั่งรถเก๋งตายครับฝ
0: ั
1: ่งไรเดอร์โดนจับไปครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยมันเริ่มจากแค่ขับรถแบบรถเก๋งบอกว่าไรเดอร์เนี่ยขับเร็วแล้วก็เบี่ยงเข้ามาแบบปาดเขานะฮะคนในรถเก๋งก็เลยลงไปเคลียร์พอลงไปเคลียร์ด้วยอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนมันเจอร้อนเนี่ยตอนนั้นนะฮะมันมีประโยคนึงเขาบอกว่าไรเดอร์เขาพูดขึ้นมาที่ทำให้ฝั่งนี้ขึ้นเลยก็คือไรเดอร์บอกว่ามึงซื้อใบขับขี่มาปะเนี่ยฝั่งนู้นโอ้มึงมาปาดแล้วยังพูดอย่างนี้อีกเหรอนะครับก็ไปเอาค้อนในรถมา
0: ค
1: ่ะไรเดอร์เขาบอกเขาก็ต้องป้องกันตัวเขาเลยเอามีดที่เขาพกไว้นะฮะแทงเข้าไปแต่ผมก็ไปโดนจุดสำคัญเขาบอกเขาก็ไม่ได้กะว่าจะถึงกับตายหรอกแต่ว่าณตอนนั้นแทงเข้าไปที่หน้าอกนะครับโอ้โหครับ
0: อ
1: กปักอกมีดปักอกแล้วเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะไรเดอร์เขาก็เปิดใจที่โรงพักนะครับสภ.เมืองนนทบุรีไรเดอร์คนนี้อายุ22เองพี
0: ่
1: นะครับโดนจับนะครับเนี่ยนะจากการสอบถามเนี่ยนะครับไรเดอร์บอกว่าอายุ22ไม่มีงานมีลูกแล้วคิดดูดิว่าเหลือลูกทำไงอ่ะนะฮะเขาบอกเขาไปส่งลูกสาวแล้วก็กำลังกลับบ้านในซอยเรวดีนะฮะจู่ๆเนี่ยนะก็โดนรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับมีมาแล้วก็จอดให้จอดลงมาคุยนะฮะระหว่างที่ลงมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็พูดจาไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าหรอกเขาต้องป้องกันตัวเพราะลงมาเนี่ยคนที่เป็นฝั่งคนนั่งเนี่ยนะเขาเป็นสามีเนี่ยเปิดรถถือค้อนลงมาเลยเอาค้อนตีจนเกือบตายนะครับค้อนนี่ค้อนเหล็กเขาบอกเขาก็เลยต้องเอามีดที่พกไว้เนี่ยนะครับป้องกันตัวผมไม่ได้ถือไปแทงเขาก่อนนะไปดูกล้องวงจรปิดสินี่นะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมมาเขาใช้ค้อนตีผมก็ชักมีดออกมาแทงไปมั่วๆยังไม่คิดเลยว่าจะโดนจุดสำคัญเนี่ยฮะเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากบนท้องถนนกันสุดท้ายแล้วมันมาจบที่การเสียชีวิตเลยนะครับนี่แล้วพี่ไรเดอร์ลูกพี่จะอยู่ยังไงเนี่ยตัวเองอายุ22ในข่าวเขาไม่ได้บอกลูกเขาอายุเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าลูกก็ต้องยังไม่ถึง10ขวบหรอกใช่ไหมพี่เพราะว่าพ่อ22ลูกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีลูกตอนเร็วสุด15ลูกก็7ขวบ
0: โอ้โห
1: ซึ่งป.1
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็อุบัติเหตุอารมณ์ขาดสติ
0: น่าห่วงมากน่ากลัวมากบนถนนเนี่ยนะคะคือมันไม่คือก็เรียกว่าไม่ยอมกันเลยอ่ะ
1: ใช่คือถ้าคนเราขับรถนะพี่ถ้าลงไปอุ้ยขอโทษไว้ก่อนเนี่ยมันสถานการณ์มันเบานะใช่ไหมแต่ถ้าลงไปอย่างเงี้ยลงไปก็ใส่เลยแล้วลงไปแบบว่ามันขับรถภาษาอะไรเนี่ยอ้าวอย่างนี้มันอ้าวแล้วมัน
0: มาเรื่องละอย่างเงี้ยตรงนี้ต้องมีนะมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ในรถหรือว่าอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือเนี่ยเอามาช่วยละ
1: โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วมีปืนมีมีดมีไม้เบสบอลมีค้อนอย่างเงี้ยมันโอ้โหนะคร
0: ับ แล้วทุกวันจริงๆนะเรื่องรถเนี่ยมีทุกวันต้องมีเรื่องอ่ะ
1: ใช
0: ่จิตใจก็จุดหนึ่ง
1: ครับก็คือถ้ามีประกันมันก็เบาก็ลงไปได้ว่าเอาเรียกประกันมาไปนั่งรอในรถกันเสียเวลานิดหน่อยนะคร
0: ับใจเย็นๆกันนะคะมาดูเมื่อวานนี้ปอท.นะคะ มีการจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งที่ฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันปลอมไม่ใช่เอกสารทางราชการปลอมก็คือว่าสืบเนื่องเมื่อกลางปี67ค่ะตำรวจของปอทรับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยแต่งตัวเหมือนตำรวจโทรศัพท์และวิดีโอคอลมาข่มขู่หลอกให้โอนเงินนะก็เสียหายไปหลายเหมือนกันตำรวจปอทก็เร่งสืบสวนขยายผลก่อนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการได้หลายคนนะทั้งกลุ่มบัญชีม้ากลุ่มโทรหลอกลวงแล้วก็กลุ่มฟอกเงินจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอีกหลายคนนะคะทางตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับเพิ่มเติมก็รู้เลยว่าหัวหน้ากระบวนการก็คือเป็นจีนและผู้ต้องหาบางส่วนก็แยกย้ายกันหลบหนีไปแล้วและบางคนเชื่อไหมว่ากลับมากบดานที่บ้านตัวเองในประเทศไทยนะคงไปหลอกกันมาจากเพื่อนบ้านนี่นะคะต่อมานี่คนนี้ตอนที่รับบทเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาเป็นนายร้อยกองร้อยปอยเตชันโดตอนที่วิดีโอคอลหลอกเหยื่อตอนนั้นให้โอนเงินเนี่ยเขาสวมบทพันตำรวจโทเลยนะแล้วเหตุการณ์มาตั้งแต่ปี67น่ะเขาคงคิดว่าอุ้ยรอดแล้วว่ะเขาชื่อนายอมรเทพค่ะปรากฏว่าตำรวจเก่งแน่นะเมื่อวานนี้จับได้นะคะจับอมรเทพกองร้อยปอยเตหนีมากบดานอยู่ในประเทศไทยก็จับได้เรียบร้อยแล้วแต่งตัวเป็นยศพันตำรวจโทกองร้อยปอยเตให้การรับสารภาพว่าเพิ่งเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนี้เองแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อที่เขมรอีกรอบนึงแต่ว่ามาจับถูกจับซะก่อนบทบาทในกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ของอมรเทพยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยก็ถูกหลอกเหมือนกันให้ไปเป็นเปิดบัญชีม้าก่อนจะผันตัวเข้าร่วมแก๊งโดยทำหน้าที่แต่งกายเรียนแบบตำรวจวิดีโอคอลข่มขู่ผู้เสียหายให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ยอมโอนเงินโอ้โหถูกจับได้แล้วนะในร้อยปอยเป็ดพันตำรวจโทคนนี้นะคะแต่คิดว่าน่าจะมีอีกเยอะมากนะคะแก๊งเนี้ย
1: ไอ้ที่ใส่ชุดตำรวจแล้วมานั่งวิดีโอคอลนั่นใช่ไหมพี่
0: ใช่พี่นั่งอยู่มันโต๊ะทำงานดูหรูหราอลังการ
1: อ
0: ่ะแล้วก
1: ็ข้างหลังเขียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ใช่
1: แล้วใส่ชุดตำรวจแต่เหมือนยามอ่ะ
0: ดุหน่อยเสียงทำเสียงแบบดุหน่อยนะคะตัวจริงก็อายุ35ปีนะนายคนนี้ก็เข้าไปดูในเพจของปอทได้นะตอนที่สมมติว่าใครที่เคยโดนในคนนี้วิดีโอคอลนะคะหลอกให้โอนเงินนี่แหละก็เรียกว่าย่ามใจนะย้อนกลับเข้ามาซ่อนตัวในประเทศไทยแล้วเตรียมเนี่ยยอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่าเนี่ยกำลังเตรียมเดินทางจะกลับไปปอยเปตอีกรอบหนึ่งจะไปต่อโอ้โหแต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาได้เงินเท่าไหร่จมน้ำจมเนื้อหรือเปล่าที่หลอกคนไทยไปเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านแล้วมั้ง
1: โอ้ครับ
0: ค่ะ
1: อืม
0: เล็กใหญ่ด้วยนะคนเนี้ย
1: อืมก็กล้ากลับเข้ามานะ
0: ใช่ก็คิดว่าเออ
1: กล้ากลับเข้ามาในไทย
0: โอ้ยมีใครจำได้ไหม
1: ครับ
0: ต้องขังลืมเลยนะคนแบบเนี้ย
1: ครับมาพูดถึงในร้อยปอยเปรตนี่นะฮะล่าสุดตำรวจจับตำรวจที่ระยองนะครับจับกลุ่มหนุ่มเขมรเขาบอกว่าสุดโหดใช้ขวานฟันใช้ขวานฟันคนไทยเสียชีวิตนะฮะทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเขาบอกว่าที่เขาไปฟันคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนโยนรองเท้าใส่ชามบะหมี่ก่อน
0: โอ้ทะเลาะกันมาก่อน
1: ทะเลาะกันมาก่อนถามว่าอ้าวแล้วเป็นเขมรได้งานทำงานในเมืองไทยได้ไงไปหลอกนายจ้างว่าเป็นคนเมียนมาปลอมแปลงสัญชาติเลยนะครับในใบเอาใบเอกสารปลอมแปลงสัญชาติว่าเป็นคนเมียนมาแล้วไปสมัครงาน

0: นะก็เลยมีการมีงานทำยังอยู่ในตอนนี้นะครับนะนายหนูนะครับนายหนูอายุ24ชาวกัมพูชานะครับก่อเหตุฟันคอนายศักดิ์สิทธิ์อายุ27แรงงานคนไทยนะทะเลาะกันนะครับคนไทยกำลังนอนอยู่ที่เตียงผ้าใบหน้าบ้านเช่านะฮะหลังเกิดเหตุหลบหนีไปตำรวจไปตามจับกุมมาได้นะครับจากการสอบสวนเนี่ยนะฮะนายหนูรับสารภาพก่อนเลยว่าหลอกนายจ้างว่าเป็นชาวเมียนมาเพราะกลัวนายจ้างเขาจะไม่รับตอนนี้คนไทยเขาไม่รับคนกัมพูชาทำงานเขาเลยกลัวเขาก็เลยบอกนายจ้างว่าเป็นเมียนมานะครับแล้วก็หลบหนีเข้าเมืองด้วยนะบัตรเบิดอะไรก็ไม่มีนะครับก็ไปทำงานด้วยไม่มีใบบัตรอนุญาตทำงานนะครับถามว่าอ้าวแล้วทะเลาะอะไรกันนะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเขากับผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มกันอยู่ด้วยนะคือเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันเลิกงานก็นั่งดื่มกันคุยกันไปคุยกันมามีปากเสียงกันครับเริ่มไม่ถูกคอกันละจากนั้นในหนูเนี่ยนะครับเดินไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะตัวเขาเนี่ยลุกขึ้นไปหิวไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจู่ๆเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยนะฮะเดินมาโยนรองเท้าผ้าใบใส่ชามบะหมี่เขาเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้มันดูถูกเกินไปนะคนไทยกัมพูชาถึงจะมีเรื่องอะไรกันอย่ามาโยนรองเท้าใส่ไม่ยอมนะครับก็เลยเก็บความแค้นนะฮะอาศัยจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยไปนอนพักบนเตียงผ้าใบเขาเลยใช้ขวานฟันคอเลยพี่เสียชีวิตเลย
1: โอ้โห
0: นี่ฮะคือแต่นี่มันเรื่องมันก็เป็นความแค้นของสองคนมันจะบอกว่าเป็นเรื่องของไทยกัมพูชาก็ไม่หรอกพี่แต่ก็คนมันเมาแล้วมันก็คุยกันไม่ถูกคอกันนะ
1: โอ้
0: โหพอก่อเหตุเสร็จนะยังขโมยรถนายจ้างนะครับเอารถเจ้านายเนี่ยนะครับขับหนีไปจนในที่สุดน้ำมันรถหมดไม่มีเงินเติมก็เลยทิ้งรถไว้ตำรวจก็เลยแกะรอยนะครับจากรถตามไปจับกุมได้ในที่สุดเดี๋ยวก็คงต้องนะดำเนินคดีโอ้โหโหดเหี้ยมนะครับโหดเหี้ยมนี่ก็มาทะเลาะกันหนึ่ง
1: ที่ทำเงินเขาทำไมนะ
0: ครับใจร้อนครับผม
1: ใจร้อนมากอีกคู่หนึ่งที่เชียงรายนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.เทิงเชียงรายรับแจ้งมีผู้ถูกยิงอันนี้ไม่เสียชีวิตนะบาดเจ็บก็ปรากฏว่าเหตุเกิดก็คือเขาทะเลาะกันเรื่องฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบไลฟ์สดรีวิวสินค้าในบ้านเสียงดังค่ะลุง
0: อ๋อครับครับ
1: อันเนี้ยเป็นจริงๆนะคนที่ขายของออนไลน์อ่ะเวลาขายของได้ก็ต้องแพ็คของใช่ไหมที่จะไปส่งตามบริษัทขนส่งตามไปรษณีย์ที่ไหนก็ตามมันเคยมีกรณีแบบนี้นะเขาบอกว่าเสียงดังมากคือแบบไอเสียงสก็อตเทปที่จะแตกกล่องนะลุงดังมาก
0: เขาบอกว่าย
1: ิ่งทั้งคืนอ่ะยิ่งขายดีเขาบอกโอ้โหเพื่อนบ้านไม่ต้องนอนกันอันเนี้ยก็เคยมีข่าวแบบนี้ว่าทะเลาะกันแต่บ้านนี้เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านอาศัยติดกันนะก่อนหน้านี้สองฝ่ายขัดแย้งกันเรื่องนี้แหละเสียงดังจากการไลฟ์สดและรีวิวขายของอยู่เป็นประจำคนที่บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ห้าโมงเย็นละกำลังถ่ายคลิปเพื่อจะเอาไปลงรีวิวสินค้าจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนล้มลงร้องด้วยความเจ็บปวดก็เลยรีบพาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะลุงของผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงปืนพอวิ่งออกมาดูก็เอ้าหลานล้มอยู่ข้างรถแล้วเพื่อนบ้านคนที่ยิงเนี่ยเขาบอกคนในหมู่บ้านรู้พฤติกรรมกันดีมักจะโวยวายอาณาวาสเป็นประจำบางครั้งก็โยนกิ่งไม้บ้างสังกะสีบ้างใส่บ้านคนอื่นเขาโดยอ้างว่ารำคาญเสียงซึ่งคนที่เป็นลุงบอกว่ายืนยันว่าหลานเนี่ยเขาก็ทำมาหากินทำอาชีพนี้ไม่ได้ทำเสียงดังขนาดนั้นแต่คู่กรณีชอบหาเรื่องฮะแล้วก็ล่าสุดตำรวจก็ไป

0: จำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะวันหยุดราชการวันพฤชมงคลวันนี้บริษัทหลายบริษัทก็ไม่ได้หยุดนะคะต้องร่วมหยุดเฉพาะข้าราชการนะคะ
1: ใช่ครับสังเกตดูเมื่อเช้าอยู่ในกลุ่มขายของที่ตลาดนัดซอย4นะครับพี่ๆหลายคนก็แจ้งว่าวันนี้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะก็แสดงว่าตามตลาดนัดคึกคักนะฮะพวกตลาดนัดเอกชนนะฮะ
0: ไม่หยุด
1: ไม่หยุด
0: แม้ว่าจะเป็นวันพืชชมงคลก็ตาม
1: ครับ
0: ค่ะก็อาจจะมีฝนตกบ้างนะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็คงจะต้องเตรียมรับมือน
1: ะคะครับผม
0: ในวันนี
1: ้เออสิเดี๋ยวพรุ่งนี้กับวันศุกร์จะขออนุญาตแจ้งมาเลยพี่จีจะขอลา2วันนะครับลาจะไปภูเก็ตครับพี่ไม่รู้ว่าฝนตกป่ะเนาะทางใต้เนาะ
0: ภูเก็ตก็มีฝนใช่มีค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: ก็บรรยากาศก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ภูเก็ต
1: ก็จะไปไม่ได้ไปหลายปีแล้วก็เลยชวนที่บ้านไปแล้วพอดีได้ตั๋วมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะพี่จองข้ามปีมาตั๋วจองไว้นานมาก
0: ค่ะ
1: แบบซิปแบบไปกลับ800กว่าบาท
0: โอ้ยถูกมาก
1: เออได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับ800กว่าบาทมานะครับก็เลยจองไว้แต่ว่าหูจองไว้ตั้งแต่แบบก่อนปีใหม่นะพี่ถ้าจำได้จองไว้นานมากจองไว้จนจองเผื่อไว้แล้วเปิดเทอมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ดูอีเมลหน่อยเผื่อเขาเปลี่ยน
1: มันยกเลิกเราไปหรือยังอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เออเขาเปลี่ยนขออภัยยกเลิกแล้วก็ให้เราเปลี่ยนตัวอุ้ยแบบติดใจมากเคยเจอ
1: ตายแล้วพูดแล้วต้องเดี๋ยวเข้าไปดูเลยแหละ
0: เช็คหน่อยเออจริงเคยทิ้งมาหลายรอบแล้ววันเขาเปลี่ยนอ่ะเขาเปลี่ยนเที่ยวบินบ้างเปลี่ยนวันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าตัวมันถูกไปใช่ไหมเนี่ยเพราะว
0: ่
1: าเขาให้เนี่ยก่อน24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปเช็คได้ละเพราะว่า
0: เข
1: าให้เช็คอินออนไลน์ได้
0: ใช่ใช่แล้วเผื่อเขาส่งเมลอะไรมาคือสักวันละเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมั่นใจอะไรมากมายใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้
1: เออพรุ่งนี้มาจัดเหมือนเดิมพี่สีบอกอ้าวทำไมไหนบอกจะไปภูเก็ตอ๋อครับตามที่พี่ว่าแล้วครับยกเลิกไปแล้วครับโอ้ตายเลย
0: ซื้อตั๋วถูกเอาจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: เราได้โปรโมชั่นไงมันจะมีไฟหนึ่งมีแค่นี่แหละ 4-5 ใบเราอุตส่าห์ได้มานะยกเลิกเราอีกเจ็บใจดิ
0: กดตายเลยเออจริงๆโกรธนะใครจะไปเที่ยวก็ดูฟ้าดูฝน
1: ครับผมได้ครับ
0: ค่ะส่วนคนนี้มาดูหน่อยถูกโยงดราม่าว่ากลุ่มคนไทยไร้มารยาทมันเป็นประเด็นร้อนข้ามประเทศนะคะเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปแชร์พฤติกรรมสุดเอือมระอาของกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ไปกินชาบูในญี่ปุ่นน้องร่ม
1: อ้าว

0: ทำไมครับเป็นกล้าเรื่องอะไรครับ
1: กินชาบูก็กินไปแต่ว่าเขาบอกว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายแถมพ่นคำหยาบคายกระจายเต็มร้านจนเจ้าของคลิปต้องระบายความในใจว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นกลุ่มคนไทยกลุ่มนี้พี่เบาหน่อยแล้วในคลิปเนี่ยมันมีเสียงบทสนทนาที่คุยกันเรื่องผู้กำกับกับการถ่ายทำภาพยนตร์แถมยังมีการเรียกแทนชื่อกันว่าพี่พลอยกับพี่เบลงานนี้ชาวเน็ตก็สืบสิฮะสายสืบโซเชียลทำงานหนักมากพุ่งเป้าไปที่เบลล่ารานีกับผู้จัดการส่วนตัวชื่อพี่พลอยทันทีเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะไปเช็คอินญี่ปุ่นกันมา
0: อ้าวคนดังแล้ว
1: คนดังเลยแล้วล่าสุดคุณพลอยนะพลอยอิสรีผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบลล่านะคะบอกว่าอันนี้ไปชี้แจงใต้คอมเมนต์เลยว่าขออนุญาตเน้นนะคะเห็นคนโยงกันทางนี้ได้แต่งงแค่พลอยเรียกพี่เดลก็ไม่ใช่แล้วค่ะหัวเราะทั้งน้ำตาซึ่งเธอยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่คู่ของเธอแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณพลอยบอกว่าเธอจะเรียกดาราสาวว่าเบลล่าไม่ใช่พี่เบนแน่นอนไม่ใช่พี่เบลหรืออะไรก็ตามที่ปรากฏในคลิปนอกจากนั้นทางด้านเจ้าของคลิปก็ช่วยยืนยันอีกแรงหนึ่งนะคะบอกว่าคนในคลิปไม่ใช่นางเอกค่ะแต่ก่อนหน้านี้เธอก็โพสต์ทำให้ชาวเน็ตเมาส์กันสนุกปากว่าเอ้าถ้าไม่ใช่เบลล่าแล้วพี่พลอยพี่เบลเจ้าของเสียงที่ไร้มารยาทกลุ่มนี้เป็นใครในวงการหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาคล้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่อง
0: แต่ถ้าไม่ใช่นะไม่ใช่คุณเบลล่าครับผู้จัดส่วนตัว
1: ใช่ดู
0: ทางนี้ไม่ใช่เขา
1: อยู่ดีๆก็งานเข้าอ่ะแต่ที่เราคงไม่ใช่หรอกเน
0: าะใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลามีเรื่องอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องมารยาททางสังคมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เมื่อก่อนก็มีอะไรไปเต้นบนรถไฟฟ้าก็มีที่เราโดน
1: ตรงนี้นะที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะอินฟูชื่อดังของไทยอย่างนี้ใช่ไหม
0: หรือไปจับดอกซากุระเขาบ้างตอนถ่ายรูปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็อาจจะมีไปทำอะไรในสิ่งที่คนที่นู่นเขาไม่ทำอ่ะก็โดนตำหนิเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะเรื่องหยิบเรื่องจับเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะอย่ามือไว
0: ครับ
1: หยิบของหยิบแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่เข้าไทยอ่ะเวลาชอบหยิบหินหยิบอะไรไปหยิบของขังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะต้องเอามาคืนทุกรายนะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรประมาณนี้ค่ะกลุ่มสายมูอ่ะกลุ่มสายมูอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่ากำลังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเดินทางมาแล้วมาเพื่อการนี้แล้วอาจจะแบบอยากจะลองของอยากอะไรพวกนี้นะ
0: คร
1: ับชอบหยิบชอบจับติดมือกลับบ้านไป
0: เนาะตั้งชื่อลูกก็เป็นประเด็นดราม่าได้นะครับนี่ฮะคุณแพทณปภานะตอนนี
1: ้ยังไม่คลอดนี่เนาะ
0: ยังไม่คลอดก็ถ่ายรูปเป็นบิกินี่แล้วก็ท้องโตเลยเนาะล่าสุดเนี่ยนะฮะเธอก็ตั้งชื่อลูกสาวเธอว่าเซย่านะคนก็ไปเม้นว่าทำไมตั้งชื่อซ้ำกับลูกของคุณพีททองเจือ
1: ต้องเซย่าโตแล้วเป็นสาวแล้ว
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าตอบแบบไม่ออกสื่อนะเดาว่าคุณแพทก็ต้องบอกว่าซ้ำแล้วทำไมวะ
1: คนก็ชื่อซ้ำกันได้อยู่
0: ใช่เฮโฮแบบคิดในใจว่าซ้ำแล้วทำไมวะนะครับแต่ว่าพอตอบออกสื่อนะครับนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเพจอีป้าข้างบ้านเนี่ยเขาสอบถามไปยังแม่แพทนะก็เลยได้คำตอบมาแบบออกสื่อบอกว่าเรื่องชื่อน้องเซย่าเนี่ยในครอบครัวช่วยกันคิดในเมื่อลูกชายชื่อเรซซิ่งก็อยากหาชื่อลูกสาวเป็นซอโซให้มันต่อท้าย racing ก็เลยได้ซอโซ่ขึ้นมาคำว่าเซพอทุกคน racing กับเซอะไรดีเซอะไรดีทุกคนก็เลยบอกเซย่าสิพอพูดชื่อนี้ขึ้นมาทุกคนก็ชอบกันหมดคนในครอบครัวชอบ ก็เลยนะฮะได้ชื่อนี้มาเซย่าเนี่ยเขาบอกความหมายนะครับก็คือเป็นเหมือนดวงดาวที่มีแสงในตัวเองความหมายดีนะความหมายดีหรือผู้พิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ได้
0: ก็ความหมายดีทั้งคู
1: ่ความหมายดีมากใช
0: ่ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะฮะคุณแพทไม่มีทางที่จะเปลี่ยนชื่อเพราะเขาบอกว่าครอบครัวเคาะกันแล้วให้ชื่อเซย่าถึงแม้ว่าจะซ้ำกับลูกใครก็ตามแล้วมันจะเป็นไปได้ไงจะไม่ซ้ำกับใครชื่อเด็กนะยุคนี
1: ้เขาก็ซ้ำกันตั้งเยอะแยะในประเทศในโลก
0: ที่แต่ว่าอาจจะมองว่าแบบเป็นถ้าแบบในอนาคตเกิดดังทั้งคู่อ่ะมันก็จะมีสองเซย่าใช่ไหมลูกคุณพีทก็เซย่าลูกแพทก็เซย่า
1: ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย
0: ไม่เป็นไรนะคนในวงการมีชื่อเดียวกันไหมคนในวงการ
1: มีจังเยอะแยะ
0: เยอะแยะนะ
1: เยอะค่ะ
0: คุณชื่อแหม่มมาก่อนเนี่ยดาราแหม่มเหมือนแหม่มจินตลาน
1: ั่นแหละชื่อพีชชื่อแพทชื่ออะไรก็เยอะไปเยอะขอก็รู้เหตุผลว่าเพราะอะไรต
0: ั้
1: งได้นะไม่เห็นเป็นไรเลย
0: แกก็ดราม่าตอบดราม่าให้นะครับแต่เชื่อเลยว่าสไตล์คุณแพทอ่ะถ้าไม่ออกสื่อก็คงเรื่องของตรู
1: เขาทราบแล้วว่าเพราะอะไรมันไปคล้องจองกับพี่ชายนะคะ
0: เขาจะเอาซอโซ่ให้มันมีซอโซ่เหมือนกับลูกคนแรกนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนคู่นี้จริงๆก็กึ่งบันเทิงเนาะครอบครัวของคุณทรายสก็อตกับพี่ชายคุณพายสุนิทพี่ลมพักดีหรือว่าสก็อตเนี่ยนะคะก็ล่าสุดนั้นที่ก็บอกว่าคุณพายที่แต่งงานกับนางเอกสาวเนาะแล้วก็ปิดเพจปิดเฟซไปเดี๋ยวจริงๆเขาก็เคลื่อนไหวแล้วนะคะเมื่อวานนี้ออกมาอัดคลิปก็โต้ประเด็นที่ถูกน้องชายแท้ๆกล่าวหาว่าพี่ชายได้ทำการล่วงละเมิดแล้วคนในครอบครัวก็ไม่มีใครเข้าข้างเลยอะไรประมาณนี้เนาะคุณพายสุนิชบอกว่าขอตอบ3ประเด็นที่น้องชายได้กล่าวหาก็คือเรื่องประเด็นแรกว่าข่มขืนเขาเนี่ยการันตีเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงและไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนที่รู้จักผมดีแม้กระทั่งครอบครัวเพื่อนและตัวเองยืนยันว่าไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและเป็นเรื่องที่แย่มากนี่ก็ตอบสั้นๆเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่ยังเด็กภาษาอาจจะยังไม่แข็งแรงเขาก็ขอใช้โพยนิดหน่อยนะคะส่วนคลิปเสียงที่โดนพูดถึงไม่ทราบว่าโดนบันทึกแต่สันนิษฐานว่าเป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้องในเรื่องสมัยเด็กอาจจะเป็นการเล่นตามภาษาพี่น้องแล้วอาจจะรุนแรงซึ่งตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าดีหรือไม่ดีและขอโทษน้องไปหลายรอบแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่เคยคิดแบบนั้นกับน้องเลยส่วนเรื่องครอบครัวที่คุณทรายบอกว่าครอบครัวไม่สนใจเขายืนยันว่านี้ก็ไม่จริงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงช่วยซัพพอร์ตและยื่นมือไปช่วยหลายรอบรวมไปถึงพาไปหาหมอแต่ทางน้องได้มีการบล็อกทุกช่องทางทำให้ครอบครัวติดต่อไม่ได้หรือติดต่อได้ยากนี่คือสั้นๆ3ข้อที่เขาออกมาเปิดแล้วพูดใส่คลิปค่ะน้องดุ้งเรื่องทรัพย์สมบัติที่ข่าวว่าเรื่องบ้านเนาะที่หัวหินเขาบอกว่าถ้ามีการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินกันก็ต้องเล่าว่าบ้านที่นั่นเดิมทีเนี่ยคุณตาซึ่งเป็นเจ้าของมรดกเนี่ยนะมอบบ้านหลังนั้นให้กับลูกของคุณตาก็คือคุณแม่หลังจากคุณแม่ก็มอบต่อให้กับทั้งคุณพายและก็คุณทรายซึ่งมีกัน2พี่น้องแต่คุณแม่ต้องมีการฟ้องร้องกลับเพราะว่ามีการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นนำพาคนข้างนอกมาบุกรุกบ้านรวมถึงการเอาของส่วนกลางไปจัดการซึ่งคุณแม่ก็อยากจะเรียกกลับคืนมาเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและความปลอดภัยของคนในบ้านเท่านั้นที่พูดทั้งหมดมีหลักฐานชัดเจนและสามารถดำเนินการต่อทางกฎหมายได้สุดท้ายนี้ที่อยากจะพูดไม่อยากทำร้ายใครเลยทุกคนที่รู้จักผมดีมันยากสำหรับการออกมาพูดอะไรแบบนี้มันสะเทือนจิตใจมาก

0: คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมเลยแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เรื่องในครอบครัวออกมาเป็นสาธารณะเพราะเชื่อว่าทุกคนที่มีครอบครัวก็ไม่อยากเกิดขึ้นกับเขาเช่นกันก็หลังจากนี้เขาบอกว่าขอให้ทุกอย่างดำเนินด้วยกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องรวมถึงหลักฐานที่มีสั้นๆแค่นั้น
1: ส่วนพี่ชายออกมาปฏิเสธน้องว่าไม่ได้ล่วงละเมิด
0: ใช่
1: น้องชาย
0: แต่ทางฝั่งน้องชายก็ก่อนหน้านั้นก็ร้องไห้เลยนะว่าพี่ชายจะทำร้องไห้เลยว่าแล้วไม่ได้แค่ครั้งเดียวเลยนะเขาบอกว่าทำตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหลายหลายครั้ง
1: นี่แล้วเป็นยังไงครับ
0: ยังไงกันก็โต้กับได้ทุกประเด็นนะถึงแม้อาจจะสั้น
1: ๆครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เมื่อวานผมก็เห็นค่ำๆใช่ไหมเขาปล่อยคลิปนี้ออกมานะครับว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาใช้คำว่ามันถ้าผมทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าขยะขยงเลยเขาใช้คำว่าขยะนะครับ
0: ก็รับฟังได้นะ
1: ครับก็ปฏิเสธไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับ กีฬาไหม
1: กีฬานะครับก็เรื่องฟุตบอลโลกสรุปเราได้ดูแน่นอนแล้วนะครับเมื่อวานนี
0: ้นายกบอกได้ดูใช่ไหมค
1: ่
0: ะ
1: ได้ดูแล้วก็เมื่อวานได้เข้าครม.ไปแล้วนะครับ
0: ดีด้วยนะ
1: ก็ 1,300 ล้านเห็นบอกว่าจะให้กสทช.เป็นผู้จัดการไม่ใช่งบหลวงนะพี่เขาบอกไม่ใช่งบหลวงแต่ให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับ
0: แล้วมาขายต่อเหรอ
1: แล้วก็ใช่เอามาให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นแม่งานอีกทีหนึ่งแม่งานให้กสทช.เนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้พอมันมีข่าวมาโอ้โห 1,300 ล้านทำไมรัฐบาลเอางบไปทุ่มให้กับฟุตบอลโลกทำไมไม่มาดูแลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลนะครับคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาบอกว่ามติครม.เนี่ยนะครับมีการอนุมัติวงเงินจากขออภัยไม่ได้มีการอนุมัติวงเงินจากงบกลางในเรื่องฟุตบอลโลกนะครับแต่มีความเห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.กับภาคเอกชนนะฮะ
0: เ
1: พื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดตามขั้นตอนนะฮะแหล่งข่าวบอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับขอพิจารณาอนุมัติในหลักการนะฮะนะครับให้มีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกก็เขาบอกแหล่งเงินทุน 1,300 ล้านที่จะไปซื้อเนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนหนึ่งก็เป็นกองทุนของกสทช.แล้วก็ดึงภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมค่ายไหนอยากถ่ายด้วยนะนอกจากฟรีทีวีเนี่ยของเราที่จะออกอากาศให้กับคนไทยค่ายไหนอยากถ่ายคุณก็มาร่วมสิอ่ะถ้าบอกทูมีจุดเด่นทูมีนักผมมีนักพากย์ที่เป็นนักพากย์ฟุตบอลที่ดูประจำกันอยู่แล้วผมขอร่วมด้วยครับแล้วผมจะไปขายแพ็กเกจของผมเสียเงินดูเพิ่มแต่ได้นักพากย์ระดับมืออาชีพก็ว่ากันไปได้ความคมชัดระดับยังไงก็ว่ากันไปนะ AIS Mono ถ้าสนใจก็เข้ามาร่วมแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าของตัวเองก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนดูฟุตบอลเนี่ยนะพี่อย่างเพื่อนผมเนี่ยเขาจะติดคนภาค
0: เ
1: ขาบอกคนภาคค่ายเนี้ยภาคสนุกเขาจะดูเขาจะดูที่คนภาคอย่างนี้ก็มีกลุ่มแฟนบอลเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช
1: ่เขาอาจจะรู้สึกว่าคนนี้ภาคดีกว่าคนนู้นภาคดีกว่าก็แล้วแต่บางคนบอกไม่เป็นไรใครภาคก็ได้ขอดูฟรีอย่างเดียว
0: ย้ายฉันเสียตังค์ก็พอใครจะภาคก็ภาค
1: เสียตังค์ก็พอนะครับ
0: นะคะแต่ตาอาจารย์ภาคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ก็เอาเป็นว่า

0: ถ้ายังไงเราก็คงจะได้ดูฟรีแน่นอนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกชนรายไหนที่จะเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็รัฐบาลเขาเปิดช่องนะ
1: ค
0: ่ะเปิดช่องเพราะ 1,300 ล้านไม่มีใครกล้าลงทุนในภาวะนี้นะพี่นะเดือนเดียวก่อนเดือนเดียว 1,300 ล้านโอ้โหครับ
1: แต่ก็คนไทยได้ดูแน่นอนชัวร์
0: ครับผม
1: นะคะต้องไม่ต้องเสียตังค์ก็อาจจะต้องดูโฆษณาสนับสนุนเขาหน่อยเนาะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงจากกรณีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะน้องดงในรายการเราช่วงชั่วโมงแรกนะคะคุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงรายถ้าจำไม่ผิดชื่อคุณนพดลโทรมาเกี่ยวกับเรื่องของราคาข้าวที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตามราคาที่เขาลงทุนไปประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะไปขายที่ไหนแน่นอนนะคะวันนั้นก็มีการพาดพิงไปที่สหกรณ์การเกษตรพื้นที่ก็คือสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะคะวันนี้น้องต้องมีหนังสือที่แจ้งข้อเท็จจริงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับนะฮะทางสหกรณ์การเกษตรป่าแดดเนี่ยนะครับทำหนังสือชี้แจงออกมาเรียบร้อยนะครับนะเร
1: ื่
0: องแรกเขาบอกเกณฑ์การรับซื้อนะครับของทางสหกรณ์เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะครับสหกรณ์เนี่ยดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกนะครับจะอิงราคากลางและอิงราคาตลาดที่เป็นธรรมนะครับโดยอิงราคากลางจากกรมการค้าภายในนะตามสถานการณ์ตลาดจริงของชมรมหรือสมาคมโรงสีนะครับซึ่งสหกรณ์เนี่ยรับซื้อข้าวของสมาชิกในเขตอำเภอป่าแดดและพื้นที่ใกล้เคียงการรับซื้อเนี่ยสหกรณ์บอกว่าของเราเนี่ยจะไม่มีการวัดความชื้นด้วยนะหรือสิ่งเจือปนเนี่ยนะครับจะไม่ตรวจละเอียดขนาดนั้นนะดูเพียงแค่อายุข้าวความสุกความเหลืองพอดีของข้าวเป็นเกณฑ์นะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะการเก็บเกี่ยวข้าวสดมีความชื้นเยอะขึ้นการไม่ตรวจวัดความชื้นเนี่ยเป็นการช่วยแล้วนะเป็นการช่วยเกษตรกรช่วยชาวนา อีกทางหนึ่งแล้วด้วยนะครับตารางที่สองเรื่องราคาเขาบอกราคานำตลาดเป็นกลยุทธ์ของสหกรณ์นะครับเขาจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาฤดูนาปลังนี้นะครับสหกรณ์รับซื้อที่7.30 บาทถึง8.50 บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องในเขตอำเภอป่าแดดและอำเภอใกล้เคียงนะครับให้ได้ราคาที่เป็นธรรมเปิดรับซื้อทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดเลยในช่วงนาปลังนาปีเนี่ยจ่ายเงินสดทุกวันนะครับประการที่3เครื่องมือวัดผลเนี่ยนะเขาบอกเที่ยงตรงอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักในการใช้เนี่ยนะครับผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการค้าภายในสมาชิกมาตรวจสอบได้เลยนะครับที่จุดรับซื้อนะฮะทางสหกรณ์เนี่ยเขาบอกว่ายินดีแล้วก็ได้ครับได้งบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มานะครับพร้อมเครื่องชั่งแล้วก็โรงคลุมนะฮะการชี้แจงราคาอย่างโปร่งใสเนี่ยเขาบอกทางสหกรณ์มีการปิดประกาศราคารับซื้อประจำวันไว้นะครับที่จุดรับซื้ออย่างชัดเจนนะครับก็มีการแจ้งให้กับสมาชิกในกลุ่มไลน์ได้รับทราบนะครับทุกวันไม่เคยซื้อในราคาต่ำกว่า7 บาทต่อกิโลตามที่ถูกกล่าวหาครับพี่ศรีทางสหกรณ์ยืนยันแบบนั้นนะครับความมุ่งมั่นเพื่อสมาชิกนะสหกรณ์เขาบอกว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรนะครับไม่ได้ต้องการสร้างกลไกราคานะฮะต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อำเภอป่าแดดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเงินปันผลตามส่วนธุรกิจเมื่อสิ้นปีบัญชีหากสหกรณ์มีกำไรสมาชิกที่นำข้าวมาขายจะได้รับเงินปันผลคืนตามส่วนธุรกิจยิ่งมาขายมากก็ได้คืนมากก็คืนสู่ชุมชนวัดโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามโครงการต่างๆนะครับสหกรณ์เนี่ยไม่ใช่ธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุดแต่เน้นการให้บริการและผลประโยชน์แก่สมาชิกนะครับก การลดต้นทุนการผลิตนะครับ

0: องมีการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยผสมในการลดต้นทุนมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเขาบอกสหกรณ์เนี่ยไม่ได้เพียงแต่รับซื้อแล้วขายต่อนะครับแต่จะดำเนินการแปรรูปนำข้าวจากสมาชิกเนี่ยนะครับมาบรรจุถุงภายใต้แบรนด์ของสหกรณ์ก็คือข้าวหอมจอมคีรีนะครับขายขนาด1กิโล5กิโล25กิโลมีข้าวหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ไม่หวังกำไรจากการบริหารจัดการนะครับจากธุรกิจทำเพื่อให้สมาชิกมีแหล่งขายที่แน่นอนอันนี้คือวัตถุประสงค์เป้าประสงค์ของทางสหกรณ์นะครับนะแล้วสุดท้ายสหกรณ์ก็บอกว่าการใช้ระบบสหกรณ์เนี่ยจริงไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่เป็นการดูแลสมาชิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและขอยืนยันว่าหากพบว่ามีเจตนาที่บิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียงขององค์กรเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับนี่คือคำชี้แจงนะฮะจากสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดนะครับพี่
1: ค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ส่งมาชี้แจงเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าพอมันกระจายข่าวออกไปเนี่ยถ้ามีเนื้อหาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็ส่งผลกระทบเนาะให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยสหกรณ์รับซื้อแบบไม่เป็นธรรมหรือว่ากดราคาชาวนาชาวไร่หรือพวกนี้นะคะสหกรณ์การเกษตรป่าแดดจำกัดก็เลยเรียนชี้แจงมาตามความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะที่น่าสนใจเมื่อสักครู่น้องดงอ่านก็คือเรื่องของแบรนด์ของสหกรณ์เองนะข้าวหอมจอมคีรีเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวกล้องและไรซ์เบอร์รี่ค่ะน้องดงน่าสนใจแม่เน
0: า
1: ะมี1
0: กิโ
1: ล5กิโลและ25กิโล3แพ็คเลย3ขนาดใครสนใจจะสั่งซื้อก็ติดต่อที่สากลการเกษตรป่าแดดได้เนาะ
0: ครับผม
1: นี่ค่ะน่าสนใจนะคะก็เอาเบอร์โทรไปนะ0537061111ค่ะหรือว่าใครสนใจจะอุดหนุนซื้อข้าวหอมจอมคีรีนะคะเป็นแบรนด์ของสากลป่าแดดเองเลยค่ะเขาทำแบรนด์นี้ออกมา
0: ได้ก็คือข้าวจากชาวนาเนาะส่งตรงถึงมือเราเลยล่ะถึงมือผู้บริโภคเลยล่ะ
1: ค่ะนะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าก็อยากจะนี่แหละให้หมู่มวลสมาชิกได้อยู่ดีกินดีร่วมซื้อร่วมขายร่วมแบ่งปันกันแล้วก็คนที่แอบอ้างว่าสากลกดราคานั้นไม่ใช่นะแล้วก็กล่าวหาว่าจะหยุดก็หยุดซื้อไม่เป็นความจริงสากลเปิดจุดรับซื้อทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะคือถ้าตามระเบียบสากลแล้วเขาบอกว่าจะซื้อขายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นพืชผลผลิตของเกษตรกรในอำเภอป่าแดดเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงสากลจะช่วยรับซื้อให้หมดเลยเพื่อว่าให้สากลได้มีแหล่งขายช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลางสากลจึงเป็นจุดรวบรวมทุกปีค่ะมาอยู่ที่นี่จุดเดียวนะคะเข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเป็นสากลใหญ่มีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะลุง
0: ครับ
1: เนี่ยคือหัวหนังสือที่ชี้แจงเขาได้จริงมาเนี่ยมีเบอร์โทรมีแฟกมีปั๊มน้ำมันด้วยนะแสดงว่าเป็นสากลที่ค่อนข้างใหญ่นะ
0: ค
1: ่ะก็ขอบคุณท่านผู้จัดการนะคะที่ชี้แจงมาให้เราได้รับทราบกันสำหรับเช้าวันนี
0: ้ค่ะผม
1: น
0: ี
1: ่ก็เป็นที่เข้าใจ
0: ครับจะได้เข้าใจตรงกันนะ
1: ใช่ก็ไม่งั้นคือเราก็อยู่นอกพื้นที่เนาะบางทีชาวบ้านโทรมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอย่างไรนะคะ
0: ครับ
1: มีอยู่คนหนึ่งคนนี้ใจสู้หน้าดูเลยนะคะวันนี้คือช่วงอย่างที่บอกนะคะมีทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดวันหนึ่งหลายฤดูกาลเหลือเกินนะคะเป็นงานเดี๋ยวนะเป็นงานประจำปีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูเงียบมากน้องคือเจ้าของงานเขาก็ขายล็อกแต่เนาะให้แม่ค้าเข้าไปขายของปรากฏว่าทุกร้านเลยค่ะมันเงียบร้านเกือบทั้งหมดตัดสินใจเลิกขายแล้วก็ขนของกลับก่อนกำหนด2วันที่งานจะเลิกเพราะว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าคือไปตั้งแผงก็ขายไม่ได้แล้วไม่รู้จะไปตั้งทำไมก็เลยยกเลิกกันไปจนหมดแต่มีอยู่เจ้าเดียวค่ะพ่อค้าปลาหมึกยังคงยืนหยัดสู้ต่อทั้งงานเนี่ยเหลือของกินอยู่ร้านนี้ร้านเดียวเพราะว่างานมันเหลืออีก2วันน่ะแล้วก็

0: ในคลิปเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าท่าม่วงกาญจนบุรีก็คืองานอยู่ที่นี่ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายคนมาให้กำลังใจพ่อค้าปลาหมึกคนนี้ว่าโอ้โหสู้จริงๆนะคะล่าสุดพ่อค้าร้านปลาหมึกอัปเดตว่าจากพลังโซเชียลทำให้ลูกค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับงานเดินทางมาอุดหนุนร้านจนหมดเกลี้ยงก่อน2ทุ่มทุกวันเลยค่ะสร้างความตื่นตันใจให้กับพ่อค้าปลาหมึกเป็นอย่างมากเขาบอกว่าขายของมาเพิ่งเคยเจอทั้งงานเหลือร้านเดียวเจ้าอื่นไปหมดแล้วเพราะขายไม่ได
1: ้ครับ
0: แกทนแกสู้สุดใจเลยนะคะปลาหมึกย่างนะคะปรากฏว่าขายหมดทุกวันค่ะน้องดงจนจบ
1: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลย
0: จริงเป็น
1: การที่เจ้าเดียวนี่แหละ
0: ใช่เป็นงานมหกรรมพันไม้อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะโอ้โหแม่ค้าถอดใจไปหมดแล้วเหลือปลาหมึกอยู่เจ้าเดียวเอาเงียบก็เงียบวะขายต่อโอ้โหขายดีถล่มทลายเลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะสู้จริง
1: ครับขายดีซะอย่างนั้น
0: กี่เจ้าอ่ะไปหมดเลยค่ะ
1: เนี่ยมันก็เป็นโอกาสว่าจะจังหวะนะพี่นะคือถ้าแกตัดสินใจเหมือนชาวบ้านว่าตายไปขายที่อื่นแล้วก็ไม่มีวันนี
0: ้ถามว่าทำไมแกสู้พ่อค้าปลาหมึกบอกว่าอะไรรู้ไหมโอ้ยผมอ่ะตัดสินใจอยู่ต่อเพราะว่าจ่ายค่าที่เรียบร้อยแล้วมันเสียดายแล้วก็วัตถุดิบก็สั่งมาแล้วด้วยก็เลยเอาวะรอขายจนจบงานไปเลยเป็นไงเป็นกันนะแกสู้มากมากปรากฏว่าพลิกจริงๆหมดเกลี้ยงนะคะ
1: โอ้โชคดีไปโชคดีไปนะครับพาไปดูคนหลงป่ากันหน่อยครับนะฮ
0: ะ
1: เมื่อคืนนี้ตอนประมาณ2ทุ่มนะครับชาวบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะ50กว่าคนนะครับก็ระดมกำลังกันไปตามหาคุณลุงวัย54ปีซึ่งมีอาการทางสมองนะครับจู่ๆหายออกจากบ้านไปที่สีโอ้นี่แหละนะต้องระมัดระวังเลยนะนะครับทีนี้แถวบ้านเนี่ยนะฮะจะอยู่แถวอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีเนี่ยบริป่าเลยหายออกจากบ้านถ้าเป็นตลาดเป็นอะไรคนฝากคนแถวนั้นช่วยกันดูได้เนาะเนี่ยแต่พอแถวนั้นเป็นป่าเนี่ยโอ้โหก็ต้องตามหากันต้องเอาโดรนจับความร้อนต้องใช้คนในหมู่บ้านเดินเท้ากันนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยกู้ภัยด้วยทั้งหมดครึ่งร้อยครับ50กว่าคนเดินตามหาตั้งแต่6โมงเย็นนะครับไม่พบนะเดินตามหาเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยไม่พบนะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าโน่นนะพอใช้โดรนจับความร้อนไปเจอลักษณะเหมือนคนกำลังนอนอยู่นิ่งๆนะเป็นคลื่นความร้อน
0: เ
1: ป็นสีแดงๆขึ้นมาแต่อยู่นิ่งเฉยละทุกคนก็เลยอุ้ยเจอแล้วนะครับรีบนำกำลังเนี่ยนะเข้าไปช่วยชาวบ้านงงมากเขาบอกตรงนั้นมันเป็นป่ารกทึบแกเดินเข้าไปได้ยังไงเดินเข้าไปได้ยังไงเนี่ยกล้าเดินเข้าไปได้ยังไงนะครับเจอสัญญาณเขาบอกว่าแล้วที่น่ากลัวนะตรงนั้นเนี่ยมันมีสระน้ำดีว่าไม่พัดตกลงไปเพราะกลางค่ำกลางคืนด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็สุดท้ายมาเจอตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยลุงอยู่ในสภาพอิดโรยแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับญาติก็โล่งใจแล้วญาติก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมีประโยชน์คือพออยู่ในป่าใช้โดรนบินเนี่ยมันง่ายเลยนะฮะโดรนมันเห็นหมดมันเป็นภาพแบบคลื่นความร้อนขึ้นมาเลยว่าอยู่จุดไหนนะครับก็สุดท้ายเดินเขาบอกว่าคือถ้าวัดเป็นกิโลเนี่ยห่างจากบ้านไป600เมตร
0: โอ้ไม่ไกลเลย
1: ไม่ไกลถ้ามันเป็นทางตรงไม่ไกลแต่ว่าพอมันเข้าป่าไปเนี่ยนะก็มันโอ้โหมันต้องเดินป่าโพงหญ้าป่าอะไรเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าแกเดินเข้าไปได้ยังไงนะเนี่ยก็เพราะฉะนั้นใครที่มีผู้ป่วยนะอัลไซเมอร์ หรือว่าแม้แต่เนี่ยมีอาการทางสมอง
0: คร
1: ับก่อนเราบอกให้เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรเอาไว้ในกระเป๋าใช่ไหมบางคนบอกต้องทำลิสต์แบนให้เขาเบอร์ติดต่อแต่อย่างนี้คือถ้าหายไปในที่ที่แบบเข้าป่าไม่เจอคนอ่ะมันก็มีประโยชน์ดีถ้าเราจะไม่อยู่จะต้องปิดบ้านให้เขาต้องยอมขังต้องยอมขังไว้นิดนึงอ่ะ
0: ถ้ามีอาการทางสมองนี้นะ
1: ใช่เขาจะโวยวายจะอารวาสแต่ถ้าเราจะออกไปตลาดออกไปไหนอ่ะก็ต้องขังอ่ะขังก็ต้องขังอ่ะใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่ะไม่งั้นก็สุ่มเสี่ยงที่จะหายไปแบบเนี้ย
0: อ
1: ันนี้ยังโชคดีที่เจอนะครับอันนี้ถือว่าครอบครัวโชคดีมากนะครับที่เจอคุณลุงคนนี้กลับมา
0: ค่ะก็ปลอดภัยนะคะปิดท้ายที่คนนี้นะเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงน้องดงคุณป้าอายุ68ปีนะฮะตอนนี้แกต้องหยุดขายข้าวแกงเพราะว่าถูกฟาดด้วยแส้อาคมจนได้รับบาดเจ็บ10วันแล้วแผลยังไม่หายเลยอ่ะ
1: ฟาดด้วยแส้
0: อาคมลงอาคมมาด้วยนะแส้เนี้ยอยู่ที่ไซน้อยนี่เองอ่ะนักข่าวก็ไปดูปรากฏว่าไปเจอแขนทั้งสองข้างมีรอยเขียวช้ำจริงๆช้ำอ่ะแล้วก็มีแผลฉีกอีก2แผลมีช้ำที่หัวไหล่ต้นคอศีรษะปูดบวมก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักไซน้อยแล้วนะวันเกิดเหตุเนี่ยป้าน้อยแกบอกว่าแกเปิดร้านขายข้าวแกงปกติกำลังกวาดพื้นอยู่ใต้โต๊ะจากนั้นก็มีแม่ค้าขายปลาแห้งมาบอกมาถามแกว่ามึงจะกวาดทำไมก็กวาดไปแล้วป้าแกบอกว่าเขาก็กวาดใต้โต๊ะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็ร้านของฉันน่ะแล้วเขาก็มาบอกว่ามันตวาดว่ากวาดทำไมซึ่งพอเถียงกันไปกันมาเขาบอกให้เงียบป้าก็บอกว่าก็เงียบไม่ได้ก็ด่ากันไปสักคำหนึ่งประมาณนี้เรื่องหนึ่งด่าแต่จริงๆสองคนนี้เขาบอกว่าด่าทอกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะสักพักหนึ่งคนที่เป็นแม่ค้าคู่กรณีนี่นะคะแม่ค้าขายปลาแห้งอ่ะก็เงียบไปคราวนี้ผัวเขาเดินเอาแส้มาถึงก็ฟาดใส่ป้าน้อยเป็น10ครั้งเลยนะคะโดยที่ไม่ทันไม่ตั้งตัวนะพร้อมกับพูดว่าดีนะกูไม่ตกให้ตายจากนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามหลังเกิดเหตุก็ไม่เคยมาติดต่อเยียวยาค่ารักษาอะไรนะคะแขนทั้งสองข้างปวดมากกรรมฐานยกของไม่ได้นะเพราะว่าแส้ที่ฟาดนั้นเป็นแส้อาคมของหลวงพ่อวัดสามง่ามนครปฐมตามความเชื่อว่าใครโดนตีด้วยแส้นี้แล้วจะเป็นบ้าค่ะน้องดงแต่ว่าป้าน้อยบอกว่าแกก็ไม่มีอาการเป็นบ้าอะไรหรอกนะแต่ว่ามันปวดแขนแล้วขายของไม่ได้แต่ว่า3วันแรกนะไม่รู้สึกตัวเลยนะนอนอ่ะกลัวว่าตัวเองจะบ้าจริงๆจะเสียสตินะก็ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่รายได้ก็ไม่มีก็ออกไปขายของไม่ได้นี่ค่ะตอนนี้ก็ได้ไปแค่แจ้งความนะคะ10วันแล้วแผลไม่หายอ่ะไปดูมันอะไรกันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ลงอาคมเนี่ยพี
0: ่ลงอาคมใช่ค่ะเนี่ยแค่อาคมของเกจิดังด้วยนะเป็นแผลแล้วมันไม่หายแล้วอาจจะเป็นบ้าป้าก็บอกโอ้โหแล้วจะต้องทำยังไงแกก็บอกว่าเนี่ยแกร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าให้แกทำยังไงเนี่ยเนี่ยค่ะนักข่าวไปแล้วก็บอกว่าบาดแผลก็น่าสงสารจริงนะฟกช้ำเยอะอยู่นะนะคะอยากมีครอบครองสักอันหนึ่งไหมแม่เนี่ย
1: ก็ฟาดใครดีฮะกลัว
0: ฟาดให้ยับ
1: กลัว
0: ใครก็ตาม
1: กลัวจะโดนฟาดเอง
0: ไม่เอาใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับบ้านเมืองนะเอาแก้ได้แหละฟาดให้ยับเลยเนาะขอให้คุณป้าน้อยหายไวๆนะคะได้กลับมาขายของนะไอ้เรื่องคดีความก็ให้ตำรวจจัดการไปเนาะไปสอบสวนกันด
1: ู
0: นะคะขอให้เปิดร้านได้เร็วๆตาเพลงสดสักเพลงหนึ่งนะคะน้องดง
1: ครับผม
0: และเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
2: สุดโสภานะครับผมไม่รู้ว่าเคยฟังกันหรือยังนะครับถ้าหากเคยฟังนะเดี๋ยวช่วยกันร้องเนาะนะครับผมขอบคุณ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกลับมาเลย
3: โอเค
4: พุ่ง
5: เยี่ยม
6: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์รอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย

0: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับครับพี่ศรี
2: เชิญค่ะ
3: นะฮะก็เตือนเรื่องฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับเห็นกรมอุตุออกมาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับพี่ศรีนะครับ14ถึง18พฤษภาคมนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะลงไปถึงภาคใต้เนี่ยเราจะเจอฝนตกครับพี
2: ่โอ้โห
3: แต่อีสานนี่รอดแล้วนะอีสานนี่ไม่เจอแล้วช่วงที่ผ่านมาหลังคาเปิดจะไปหลายจังหวัดเลยนะบ้านเบิร์นนี่พังกันหมดนะแต่ว่า14ถึง18เนี่ยจะเป็นคิวของเนี่ยฝั่งภาคเหนือภาคกลางลงมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลละนะครับก็จะมีฝนฟ้าตกหนักลมกระโชกแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงใกล้เปิดเทอมก็จะเจอเรื่องของช่วงเปิดเทอมแล้วด้วยแหละนะครับก็จะเจอเรื่องของบางทีฝนตกน้ำท่วมมาเลยนะกทมเนี่ย
2: ค่ะ
3: นะครับแล้วเดี๋ยวหน้าฝนนี้จะเป็นช่วงเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่นะยังไม่มีอีกถ้าผู้ว่าชาติชาติต้องทำนะไม่ก็คือเห็นวันนั้นฟังพี่วิสุทธ์นะฮะ9.5เก่าอ่ะพี่แกบอกว่าผู้ว่าจะต้องลาออกชิงลาออกก่อนสักวันสองวันนะเพื่อให้การหาเสียงเนี่ยมันง่ายเพราะว่าถ้าอยู่จนครบวาระเนี่ยต้องรักษาการพอไปรักษาการเนี่ยการไปหาเสียงเนี่ยมันจะยากเอาเวลาราชการไปหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เขาจะลงต่อเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าก่อนหมดวาระวันสองวันเนี่ยเขาจะลาออกเขาจะลาออกก่อนเพื่อให้การหาเสียงมันง่ายเพราะฉะนั้นปลัดกทมใช่ไหมเขาต้องขึ้นมารักษาการแทนใช่ไหม
2: ใช
3: ่ก็ใช่นะต้องเป็นปลัดกรุงเทพนะฮะปลัดกทม.
2: ถ
3: ู
2: กต้องค่ะ
3: โอ้ยเกียรติศรีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดฝนตกอะไรหนักๆขึ้นมานะมันเป็นช่วงที่เราไม่มีผู้ว่าตัวจริงอ่ะ
2: โอ้โห
3: ก
2: ็คนที่สมัครผู้ว่ามาช่วยกันได้ไหมทุกคนน่ะ
3: ก็ต้องอย่างนั้นนะที่แต่ว่ามันจะแบบว่าแต่มันจะไม่มีอำนาจเต็มมันไม่มีอำนาจสั่งการนะแต่เชื่อว่าข้าราชการทำงานกันไวอยู่แล้วล่ะ
2: ก็ใช้โอกาสเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคมันก็ไม่พ้นเรื่องของการหาเสียงนะแต่ว่าดูที่ว่าใครที่แบบมีแนวคิดในการที่จะช่วยประชาชนชาวบ้านได้ตรงจุดอ่ะ
3: ครับครับ
2: ปัญหากรุงเทพมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่วนเวียนกันอยู่เป็น10ปีใช่ไหม
3: ครับ
2: ครับใครจะไปชิมไส้กรอกบนทางเท้า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
2: เชิญครับผม
1: จะเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าเราสองคนพูดพร้อมๆกันนะ
2: มันน่าจะซิงค์นะฮะว่าต้อนรับคุณผู้ฟังที่มาสู่คุณหมอนี่อาซีเดนในเช้าวันพุธนี้นะครับอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เสถียรกุฎาและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
1: ค่ะ